0: เนื้อหรือผ้าชุบหมาดค่ะแล้ววันนี้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะแต่เด็กๆต้องตั้งใจดูทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูนะคะวันนี้ใช้เศษวัสดุนะคะจากธรรมชาติก็คือฟางข้าวรู้ไหมว่าฟางข้าวมาจากไหนเด็กๆมาจากต้นข้าวที่เราเกี่ยวข้าวไปแล้วค่ะก็คือใบของต้นอะไรคะใบกับกิ่งก้านของต้นข้าวนั่นแหละค่ะแล้วพอแห้งนะคะก็จะเรียกว่าฟางข้าวแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีแบบโครงร่างนะคะที่คุณครูปิ๊งตัดกระดาษไว้แล้วเป็นรูปอะไรนะคะ
1: ห
0: ุ่นไลกาค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะโครงร่างหุ่นไลกานะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยว่าเด็กๆอยากใช้สีอะไรนะคะในการระบายค่ะเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆทำอะไรต่อรู้ไหมหุ่นไล่กาเนี่ยเขาทำมาจากอะไรเด็กๆทราบไหมคะเขาทำมาจากฟางถ้าตัวหุ่นไล่กาจริงๆนะคะเขาก็จะใช้ฟางนั่นแหละเอามาใส่เสื้อผ้าของคนเราของเราเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปประดิษฐ์ไว้ตรงที่ทุ่งนาใช่ค่ะครูปิ๊งนะคะก็จะใช้ใช่เด็กๆระบายสีได้เลยนะต้องระบายเหมือนคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องนะคะเด็กๆสามารถระบายได้ตามจินตนาการของตนเองเลยว่าอยากใช้สีอะไรอยากใส่เสื้อสีอะไรอยากใส่กางเกงอยากใส่หมวกสีอะไรก็ได้สมมุติว่าคุณครูปิ๊งระบายสีเสร็จแล้วค่าระบายสีเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อเด็กๆทราบไหมเราจะเห็นมือไหมคะเห็นมือตรงฟางข้าวตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้สองข้างมีมือกับมีเท้าใช่ไหมคะฟางข้าวเด็กๆก็ต้องใช้ของจริงค่ะที่เป็นฟางข้าวเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะติดฟางข้าวลงไปตรงนี้ตรงที่คุณครูปิ๊งระบายสีว่าเป็นมือกับเป็นเท้าคุณครูปิ๊งจะวางฟางข้าวลงไปด้วยเพราะว่าต้องใช้ฟางข้าวจริงๆใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะใช้ฟางข้าวนะคะติดลงไปตรงบริเวณมือกับเท้าตรงนี้เด็กๆสามารถงอได้นะคะงอได้ดึงได้ตัดได้นะคะหักได้เนี่ยมันมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เยอะแยะเลยเด็กๆสามารถงอแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดลงไปที่เท้ากับมือโดยใช้อะไรติดคะโดยใช้กาวติดนั่นเองอย่าลืมปาดอะไรด้วยปาดไม้ทากาวทุกครั้งด้วยไม่งั้นจะหยดไปทั่วเลยก็จะเลอะของเพื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆติดลงไปกดไว้แป๊บนึงให้ฟางข้าวติดกันกับกระดาษนะคะกดไว้แป๊บนึงนะพอกดไว้แล้วจะติดนะคะพอกดแล้วก็กดทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็จะติดอยู่นะคะเด็กๆพับๆแบบนี้ได้นะคะพับๆให้สั้นๆก็ได้แล้วก็จะได้ติดลงไปเป็นมัดๆตอนนี้คุณครูปิ๊งติดได้ฝั่งหนึ่งแล้วเด็กๆอยากทำไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากทำไหมคะอยากทำเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆงอๆแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ติดอยู่นะลูกนะพับๆได้งอๆได้นอกจากที่เรานะคะจะนำฟางมาติดแล้วค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆนะคะทำ ไม้ไอศกรีมนะ

0: ะมาติดดามด้วยจะได้เหมือนหุ่นไลกาจริงๆเลยจะดามใช่ค่ะแต่ว่าเราจะติดไม้ไอศกรีมด้านไหนคะ
1: ด
0: ้
1: านหลัง
0: ด้านหลังค่ะเมื่อได้มือทำมือตรงนี้ด้วยนะคะเอาฟางใส่ตรงมืออย่างนี้ด้วยแล้วเราจะติดไม้ไอศกรีมด้านหลังค่ะโดยเด็กๆก็ทากาวเช่นเดียวกันค่ะและวางลงไปนะคะที่หุ่นไล่กาของเราตรงลำตัวเห็นไหมคะตรงใกล้ๆแขนตรงนี้ตรงกลางเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ทำได้ไหมคะเราก็จะมีหุ่นไล่กาของเรานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะติดฟางตรงไหนด้วยตรงมือด้วยฟางจะออกมาตรงมือกับตรงเท้านะคะทำได้ไหมคะอยากทำหรือยังคะอยากทำแล้วเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจค่ะเมื่อทำศิลปะเสร็จแล้ววันนี้คุณครูปิงก็จะให้เด็กๆนะคะเล่นตามมุมวันนี้ขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะวันนี้ให้เด็กๆนะคะเข้าเล่นมุมนะคะวิทยาศาสตร์ด้วยดีไหมคะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเข้ามุมเล่นตามความสนใจของเด็กๆอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยถ้าคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณนะคะหมดเวลาเด็กๆต้องช่วยทำอะไรคะเก็บของเล่นเข้าที่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตัวนี้ทำอะไรคะ
2: สร้างเรือใบ
0: เชิญกับหลังหันครับทางนี้นะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะตัวนี้ล่ะคะ
3: หุ่นไลกา
0: เดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์บนข้างหลังหุ่นไลกาด้วยนะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบไหมคะกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใช่ไหมคะแล้วถึงจะไปเล่นอะไรคะเล่นตามมุมต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆอยากออกมาบอกเล่าผลงานหรือยังอยากแล้วใช่ไหมคะวันนี้ขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังนะคะปั้นดินน้ำมันประทับใจคุณครูปิงมากๆเลยวันนี้น้องข้าวตังปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรบ้างครับ
1: เป็นรถดับเพลิง
0: เป็นรถดับเพลิงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: มีเรือดับเพลิง
0: มีเรือดับเพลิง
1: แล้วต้นไม้ล้มด้วย
0: ต้นไม้ล้มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: รถดับเพลิงแล้วก็มาดับไฟ
0: อ๋อต้นไม้ไฟลุกอยู่หรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมก็เลยมีรถดับเพลิงมาดับไฟนั่นเองค่ะเก่งไหมคะเพื่อนๆร้อยข้าวตังค์หน่อยค่ะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้าวตังค์นะคะสามารถปั้นชิ้นงานนะคะออกมาหลากหลายรูปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นรถเป็นต้นไม้นะคะตามจินตนาการของข้าวตังเองค่ะโดยใช้มือของข้าวตังนะคะบีบนวดคลึงดินน้ำมันแล้วก็ปั้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ผลงานอะไรคะเนี่ย
2: หุ่นไล่กา
0: การประดิษฐ์หุ่นไล่กาของเด็กๆสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเป็นอย่างไรคะขอเชิญริต้าค่ะริต้าออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหนูประดิษฐ์หุ่นไล่กาอย่างไรบ้าง
3: ใช้ฟางติด
0: ใช้ฟางมาติดตรงไหนบ้างคะ
3: ขากับแขน
0: มีทั้งตรงขากับตรงแขนเลยสวยไหมคะ
3: สวย
0: สวยมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจนะคะทำกิจกรรมครบทั้ง2กิจกรรมแล้วถึงจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆโดยคุณครูสังเกตว่าเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อถึงเวลาแล้วคุณครูก็ร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบช่วยกันเก็บเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: นกฮูกตาโตโตบอกโอ้โหหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนเช่นนี้ไม่ดื้อไม่สนเช่นนี้เด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆ กันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมบ้างนะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่าเกมสังเกตรายละเอียดของภาพอาหารจานโปรดค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนะคะว่ามีภาพอาหารจานโปรดเป็นอาหารอะไรค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอะไรคะใช่ข้าวผัดหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเด็กๆลองสังเกตสิมีอะไรคะสีเหลืองๆอะไรคะเนี่ยเด็กๆคิดว่าสีเหลืองๆเป็นอะไรคะเนี่ยใช่ส้มหรือเปล่าคะไข่ค่ะสีนี้ล่ะคะอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมหัวหอมเก่งมากค่ะสีเขียวๆนี่ล่ะคะแตงกวาอุ๊ยอะไรคะพริกค่ะต่อมาล่ะคะมะเขือเทศด้านบนของข้าวล่ะคะกุ้งใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะมีผักแล้วก็มีข้าวอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเมนูนี้นะคะเรียกว่าเมนูข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปิข้าวนี้นะคะก็จะผัดกะปิลงไปในตัวของข้าวตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะคะให้เด็กๆรับประทานคู่ด้วยนะคะกับข้าวคลุกกะปิค่ะโดยที่ในเมนูจานนี้ของเรานะคะจะประกอบไปด้วยกุ้งแห้งหัวหอมแตงกวาพริกมะเขือเทศมีอะไรอีกไหมคะ
1: สล
0: ั
1: ด
0: มีอะไรนะคะ
1: ผ
0: ัก
1: สล
0: ั
1: ด
0: ไหนตรงไหนผักสลัดคะไม่มี
1: ข้างหล
0: ังอ๋อข้างหลังอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะลูกตรงนี้ใช่ไหมลูกเป็นถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มีไข่สีเหลืองๆเป็นไข่นะคะวันนี้คุณครูปิงก็จะให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพวันนี้คุณครูปิงก็มีภาพย่อยนะคะภาพแผ่นย่อยก็จะเป็นแผ่นเล็กค่ะมาให้เด็กๆสังเกตว่าเอ๊ชิ้นส่วนไหนนะคะที่มีอยู่ในภาพบ้างเด็กๆก็นำชิ้นส่วนมาวางที่ไหนคะในช่องสี่เหลี่ยมอันเล็กๆตรงนี้ค่ะถ้าชิ้นไหนไม่มีส่วนประกอบที่อยู่ในจานนี้ต้องวางไหมคะไม่ต้องค่ะเด็กๆ เล่นเป็นไหมลูกเกมนี้เป็นใช่ไหมคะขอเชิญเพื่อนมาเป็นตัวแทนหยิบภาพเกมที่สังเกตในจานอาหารจานโปรดจานนี้ก็คือข้าวคุกกะปิใช่ไหมคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคิดว่าภาพไหนคะที่มีอยู่ในอาหารจานโปรดจานนี้ค่ะนี่ภาพอะไรคะ
2: มะเข
0: ือเทศก็เอามาวางตรงไหนคะในช่องมีไหมคะอยู่ตรงไหนมะเขือเทศบนภาพอยู่ตรงไหนลูกชี้สิถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่ามารีนะคะสังเกตภาพแล้วก็นำชิ้นส่วนประกอบของอาหารจานโปรดจานนี้นะคะมาวางได้ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปเล่นเกมโดยช่วยกันสังเกตนะคะภาพที่เหลืออยู่ในกลุ่มของเด็กๆค่ะว่าสังเกตภาพได้ครบถ้วนหรือไม่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ามีภาพหลอกอยู่ด้วยนะมีบางส่วนประกอบที่ไม่มีในอาหารจานนี้นะคะเด็กๆค่ะตอนเล่นเกมเด็กๆต้องเล่นอย่างไรนะแบ่งเพื่อนเล่นด้วยเล่นร่วมกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมนะคะเกมใหม่วันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วด้วยค่ะและเมื่อถึงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันทำอะไรคะ
1: เก็บ
0: เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เกมการศึกษายากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเอ๊มีภาพหลอกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพมะนาวกับไก่ใช่ไหมคะที่ไม่มีในเมนูอาหารจานที่เราสังเกตภาพกันก็คือเมนูอะไรคะข้าวอะไรคะลูก
1: ข้าว
0: คุกกะปิค่ะใช่แล้วเด็กๆนะคะรู้จักการสังเกตดีมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถนะคะเล่นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะได้ถูกต้องทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปแล้วบ้างตั้งแต่เช้าลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์จะเป็นกิจกรรมแรกของเราเด็กๆได้ออกมาทำอะไรคะใช่แล้วค่ะได้ออกมาเล่าข่าวในทุกๆวันเพราะว่าให้เด็กๆนะคะไปจดจำเรื่องราวแล้วก็ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อจะได้ฝึกความกล้าพูดกล้าแสดงออกและยังได้เรื่องของภาษาโดยเด็กๆนะคะจะพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกกำลังกายกับกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะจะฝึกให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วรู้จากการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆรวมถึงวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ริบบินค่ะเด็กๆยังได้สังเกตสีของอุปกรณ์นะคะและสามารถนำอุปกรณ์มาสังเกตใช่ไหมคะว่าเส้นไหนยาวที่สุดเส้นไหนสั้นที่สุดด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่3ล่ะคะเราทำอะไรกันต่อคะ
1: ได้ประสบการณ
0: ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเมื่อวานนี้เราเลือกจะทำอะไรคะ
1: ข้าวปั
0: ้นวันนี้เราก็เลยได้ประกอบอาหารนะคะร่วมกันก็คือทำเมนูอะไร
1: ข้าวป
0: ั้นที่เด็กๆเลือกนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะทำเมนูข้าวนะคะเป็นเมนูอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่บริบทของโรงเรียนท่านเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลของเราเด็กๆเลือกเมนูอะไรนะลูก
1: ข้าวป
0: ั้นอร่อยไหมคะมีวิธีการทำอย่างไรดับจำได้ไหมคะลูกเอาข้าวใส่แม่พิมพ์ใส่อะไรอีกนะคะใส่ปูอาด
1: ใส่ซอส
0: หรอคะแล้วก็เอาข้าวโปะอีกทีนึงแล้วก็กดพิมพ์ลงไปเป็นรูปอะไรคะพิมพ์
1: เป็นร
0: ู
1: ปสามเหลี่ยม
0: แล้วเสร็จแล้วเสร็จกินได้เลยหรือยังคะต้องไปใส่อะไรอีกนะติดด้วยสาหร่ายด้วยค่ะเด็กๆนะคะชื่นชอบในการทำอาหารมากเลยเพราะว่าวันนี้เด็กๆนะคะลองชิมรสชาติแล้วบอกว่ายังไงคะ
1: อร
0: ่อยด้วยใช่ไหมคะและเมื่อทำกิจกรรมที่3แล้วเราก็ไปถึงกิจกรรมที่4เราทำอะไรกันต
1: ่อ
0: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะประดิษฐ์หุ่นไล่กาเด็กๆใช้อะไรมาประดิษฐ์ลูกฟางข้าวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับ

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
4: เข
3: ้
4: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
3: จังเลยน้ำไม่ว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: โอ๊ยทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
5: ได้
4: ออกการตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยเอ้าทอยาผมมันเองชุดเปิ้ลเลยเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
6: ก็ใช่แล้วสิ
4: ไปซักไหม
6: โอเค
4: แต่เอาพวกนี้ไปซักแม่มัน
6: ให้ฉันจ้ะแบบสะอาดสุดๆเลยสะอาดตัวคนซื้อนี่แหละ
5: ไป
4: ซักในนี้เลย
6: อ่างใหญ่คุ้มมาก
4: จะใช้อะไรซักอ่ะ
6: นั่นไง
4: เข้าท่าไป
6: นี่มันก็ชุดนี้
4: ฉันพ่งซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
6: คือ2
4: ถือก่อนนะถือก่อนนะ
6: อัน1อัน2
4: ต่อไปเอาอะไรดี
6: ต่อไปอันนี้1จ้า
4: ใส่ลูก
6: สะอาดด้วยแหละ
4: พอแล้ว
6: สะอาดแน่เลยเอา
4: เปลี่ยนกับผ้านุ่ม
6: นี่ฉันใส่ด้วยสิ
4: โอ๊ยน้ำยาล้างห้องน้ำจะได้สะอาดสะอาด
6: โอ้โหมันขึ้นมาเลย
5: เฮ้ยเหมือนฝนเลย
4: นะเติมไปเลย
6: เติม
4: สีนมชมพู
7: เคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
6: เข
7: ้
6: าใจ
7: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมบอสนะครับ
3: ครับ
2: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
3: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสทีง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแม
2: ่แล้วหมอแม่คืออะไรครับ
3: หมอแม่เนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแม่เนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
2: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
3: ่ใช่ครับผม
1: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
3: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
2: ครับผม
3: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
2: ฮะ 5,000 ปีแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: นานมากเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
2: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
3: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกก็มีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
2: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
3: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณแล้วลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
2: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับ
2: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
3: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี่กงไหม
2: ไม่เคยนะคะ
3: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
1: ได้เวลาฝึกวิทยาอยู่จะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
3: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
2: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำชี้กงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ชี้กงครับเป็นชี้กง
2: ชี้กง
3: ใช่ชี้กงนี้จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
3: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
2: เล็บเหมือนเสือ
3: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
2: ย่อลงไป
3: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็นอนต
2: ่อมันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
3: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
2: ้โอ้โห
1: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
2: แล้วท่าที่สองนะคะ
3: ท่า ่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
2: ย่อลงไปแล้วเสร็จแล้วไง
3: อันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
2: มันก็จะเกร็งๆช่วงน
3: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
2: ค้างไว้เริ่มไม่ไหวแล้ว
3: 3 นาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
1: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
3: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
3: บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: วาดแขนขวาไปด้านหล
3: ัง แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
2: จับเป็นจีบ
3: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
2: คร
3: ับ ใช่คราวน
2: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
3: ใช่นะคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
2: มือขึ้นด้านบน
3: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
2: เหยียดขึ้นไปใหม
3: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
2: ขวาขึ้น
3: แล้วก็ไป
1: เราได้รู้จักการฝึกชี้กบกันแล้วแต่ว่
3: า
1: หมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
3: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
2: กล้าครับ
3: งั้นไปกันเลยครับ
2: ไปกันเลยครับ
1: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
2: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
3: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
2: ครับ
3: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
2: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
3: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
2: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกับคน
3: เวลาฝังกับคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนนึงก็พอแล้ว
1: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เรา

0: เราต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
1: คร
0: ับ หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
1: ่ครับ
0: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
1: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่เนาะ
2: วางลง
1: ตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
0: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
1: ให้คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
3: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
1: อยู่เลย
0: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มละ
1: พอเลยครับเดี๋ยวคุณก็จะเจ็บมากกว่านี
0: ้ครับผม
1: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
0: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
3: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังใ

0: กับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่นี่เออใช่เ
0: ห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แมง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
7: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
7: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
0: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกเช่นเคยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆนะคะอยู่กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะและเช้านี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์บ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะพร้อมกันแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันค่ะ

0: สวัสดีคุณครูเพื่อนย่าและฉันเองน่ารักมากค่ะเอามือวางลงที่ตักเลยค่ะเช้านี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมจะออกมาเล่าข่าวแล้วนะนั่งตัวตรงๆเลยค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปงานกาชาดมา
0: หนูไปที่งานกาชาดมากับใคร
1: กับพ่อกับแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วทำอะไรมาบ้างคะ
1: หนูไปทำบุญ
0: หนูไปทำบุญยังไงคะลูก
1: หนูไปตักบาตร
0: หนูไปตักไข่ใช่ไหมคะสอยดาวใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตักไข่สอยดาวก็เป็นการทำบุญเช่นเดียวกันเพราะว่าที่งานกาชาดนะคะเงินที่ได้จากการสอยดาวหรือตักไข่ที่เด็กๆ เคยไปนะคะก็จะเป็นการช่วยสังคมเช่นเดียวกันเลยค่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วในงานกาชาดมีของขายไหมคะ
1: มี
0: เยอะเลยใช่ไหมคะโอ้โหคุณครูปิ๊งอยากไปบ้างจังเลยค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะไปท่องเที่ยวที่ไหนมาก็แล้วแต่สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ใช่ไหมลูกและเมื่อเด็กๆนะคะออกไปในสถานที่ด้านนอกเป็นอย่างไรต้องทำยังไงด้วยอย่าลืมป้องกันตนเองทุกครั้งค่ะโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือการล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ยินข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ไหมคะมีอยู่นะคะลูกฉะนั้นต้องระมัดระวังตนเองในทุกครั้งที่ออกไปในที่สาธารณะด้วยค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไปออกกำลังกาย
0: หนูไปออกกำลังกายที่ไหนมาคะ
1: ที่ทะเล
0: ที่ชายทะเลหนูทำอย่างไรบ้างคะหนูไปทำอะไรมาแถวชายทะเลคะออกกำลังกายแบบไหนไปทำอะไรคะไปทำอะไรคะที่ชายทะเลหนูทำอะไรกัน
1: ออกกำลังกาย
0: ไปออกกำลังกายแบบไหนอะที่ชายทะเลเขาไปทำอะไรกันนะตอนเช้าเช้า
1: วิ่ง
0: ไปวิ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้วเมื่อวิ่งเสร็จแล้วคุณพ่อกับคุณแม่หนูพาหนูเล่นทรายด้วยใช่ไหมดีไหมคะเพื่อนๆดีใช่ไหมคะคุณครูปิงก็เคยไปวิ่งค่ะแถวชายทะเลนะคะตอนเช้าเช้าอากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนั้นแสงแดดออกหรือยังออกหรือยังคะตอนเช้าๆยังไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็น้ำทะเลทำให้มีลมเย็นๆสบายไหมคะสบายค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆก็อาจจะออกกำลังกายที่บ้านได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปถึงชายทะเลก็ได้เพราะว่าบรรยากาศแถวบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันถ้าเด็กๆอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะทำอะไรได้บ้างคะเวลาออกกำลังกายที่บ้านทำท่าไหนได้บ้าง
2: ยกด
0: ั
2: มเบล
0: ยกดัมเบลทำอะไรได้อีกคะ
2: ว
0: ิ่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแถวๆบริเวณบ้านมีอะไรอีกคะทำอะไรนะคะ
2: ว
0: ีดพื้นใช่ไหมคะโอ้โหเป็นการออกกำลังกายเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็รู้ท่าทางนะคะในการออกกำลังกายค่ะแล้วก็สามารถนะคะออกกำลังกายกันได้ทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวออกมาสนทนาข่าวนะคะกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณครูปลายทางได้จดบันทึกด้วยค่ะเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: ขอเชิญเด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงๆยกมือค่ะยกมือค่ะเชิญค่ะหนูไปไหนมาคะ
1: แม่หนูพาไปเก็บเห็ด
0: ที่ไหนลูก
1: บนเขา
0: บนเขามีเห็ดขึ้นหรอคะเพราะอะไรถึงมีเห็ดขึ้นคะหนูรู้ไหม
1: ฝนตก
0: อ๋อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะมีฝนตกเก็บเห็ดอย่างเดียวหรือเปล่าลูกมีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
0: ้มีหน่อไม้ด้วยเหรอคะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแต่หนูต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาขึ้นไปบนเขาเป็นยังไงคะอันตรายไหมลูก
2: อ
0: ันตรายใช่ไหมคะฉะนั้นหนูต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมีประสบการณ์นะคะในการไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะลูกแต่ว่าในสถานที่ที่เด็กๆไปค่ะเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังตนเองด้วยได้ไหมคะน้องมากี้นั่งตัวตรงหรือยังนะมีใครอยากจะออกมาสนทนาข่าวอีกไหมคะเด็กๆนั่งตัวตรงๆเลยค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องน้องน็อตค่ะน้องน็อตอยากมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: หนูไปขึ้นเขากับพ่อมา
0: หนูไปขึ้นเขากับพ่อมาเหรอคะไปทำอะไรมาคะไปทำอะไรบนเขาคะ
1: ไปดูไม้ไผ
0: ่ไปดูไม้ไผ่โอ้โหแล้วมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีไม้ไผ่ที่ล้ม
0: มีไม้ไผ่ล้มเพราะอะไรอะลูกมีอันตรายหรือเปล่าม
1: ีคนตัดแล้ว
0: อ๋อมีคนตัดแล้วก็วางไว้เหรอคะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมลูก
1: น้องหนูก็กลับบ้าน
0: แล้วหนูก็กลับบ้านทำอะไรต่อไหมคะแล้วตอนที่หนูไปเป็นยังไงบ้าง
1: เลอะ
0: อะไรนะคะ
1: เลอะ
0: เลยเหรอคะเพราะอะไรถึงเลอะคะลูก
1: หญ้าติด
0: อ๋อมีหญ้าติดอาจจะมีดินมีหญ้าติดรองเท้าหนูมาเหรอคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูอะไรฤดูฝนเองต้องระมัดระวังด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกนะคะกับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมระมัดระวังตนเองด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีฝนตกบ่อยครั้งค่ะแล้วก็มีลมพายุนะคะพัดแรงขึ้นด้วยค่ะเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตนเองและอย่าลืมนะคะว่าตอนที่เด็กๆนะคะออกไปในที่สาธารณะเด็กๆต้องใส่อะไรคะใส่แมสทุกครั้งล้างมือให้บ่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรม
1: ช่วย
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนคะอยากออกกำลังกายยามเช้ากันแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆยกมือกันทั้งห้องต้นทางและห้องปลายทางเลยค่ะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะกันเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆนะคะเหมือนเช่นเคยเลยเด็กๆทราบแล้วหรือยังคะใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆทราบแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนและหาพื้นที่ของตนเองเลยนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: โอ้โหน้องมารีทำท่าอะไรอยู่คะทำท่าอะไรอยู่คะลูกสวดมนต์วิแล้วหนูแล้วใครทำท่าอะไรอยู่ลูกกิน
1: แมวเหม
0: ีย
1: ว
0: แมวเหมียวแล้วหนูล่ะคะข้าวตัง
1: ล
0: ้มใช่ไหมคะน้องดินล่ะคะทำท่าอะไรคะนกกำลังบินใช่ไหมลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: เดี๋ยวถ้าคุณครูปิ๊งนะคะให้สัญญาณจังหวะหยุดแล้วคุณครูปิ๊งจะเพิ่มคำสั่งคำสั่งของคุณครูปิ๊งเด็กๆต้องฟังแล้วก็ปฏิบัติตามทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2แล้วทำไมคะนั่งลงต้องฟังดีๆนะคะให้เด็กๆนะคะรอฟังคำสั่งของคุณครูปิ๊งให้จบก่อนเพราะว่าคำสั่งของคุณครูปิ๊งมี2คำสั่งนะคะใน1ครั้งทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฟังคำสั่งของคุณครูให้จบก่อนแล้วปฏิบัติตามคำสั่งค่ะไปกันต่อค่ะ

แล้วกระโดดตบ5ครั้ง1 2แล้ว1 2 3 4 5ใครทำตามถูกต้องบ้างนะต้องหมุนเอวก่อนใช่ไหมคะไปกันต่อค่ะ

0: ให้เด็กๆหมุนไหล่10ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ไปกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่แล้วกระโดดพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เด็กๆคุณครูปิ๊งบอกให้กระโดดกี่ครั้งคะ
1: 5
0: ครั้งใช่ไหมคะกระโดดได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะอับไปกันต่อเลยค่ะปล่อยมือให้เด็กๆหมุนเอวหมุนเข่าแล้วนั่งลงค่ะโหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9แล้วก็10เดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเราสามารถยืดเหยียดร่างกายค่ะตามบริบทของตนเองเลยนะคะ

ค่อยๆลืมตาค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงและนั่งสมาธิโดยหลับตาคุณครูปิ๊งสังเกตว่ามีบางคนนะคะก็ยังไม่ยอมนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาพร้อมเพื่อนๆใช่ไหมคะใครแอบลืมตาก่อนบ้างคุณครูปิ๊งแอบเห็นนะว่ามีคนแอบลืมตาก่อนเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครแอบลืมตาก่อนเพื่อนๆบ้างคะเด็กๆต้องฝึกนะคะเพราะว่าการนั่งสมาธินะคะจะทำให้เด็กๆมีสมาธิมีจิตใจจดจ่อนะคะในสิ่งที่ตนเองทำอยู่มากขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะลูกฉะนั้นที่คุณครูนะคะให้เด็กๆสงบจิตใจทำสมาธิในยามเช้าหลังการออกกำลังกายแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ผ่อนคลายนะคะทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งนะคะสังเกตเห็นเด็กๆนะคะหลายคนออกกำลังกายได้ดีขึ้นฟังเสียงคำสั่งของคุณครูปิ๊งได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วเด็กๆเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะคะหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องประเพณีเกี่ยวกับข้าวค่ะว่าแต่เด็กๆรู้จักคำว่าประเพณีไหมคะประเพณีนะคะก็คือกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยของเราค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปวิดีโอกันนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีคลิปวิดีโอมาฝากเด็กๆกันด้วยเด็กๆอยากรับชมไหมคะถ้าอยากรับชมปรบมือหนึ่งครั้งปรบตักหนึ่งครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเลยนะคะแล้วเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันค่ะเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะ
1: ประเพณีทำขวัญข้าวเกิดจากความเชื่อว่าต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เรียกว่าแม่ขวัญข้าวหรือแม่โพศกซึ่งช่วยให้ข้าวเจริญงอกงามชาวนาจึงต้องปฏิบัติต่อข้าวด้วยความเคารพประเพณีทำขวัญข้าวมีการปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มักทำขวัญข้าวหลายครั้งเริ่มตั้งแต่มีเมล็ดข้าวอยู่ในรวงจนเก็บเกี่ยวและขนข้าวเข้ายุ้งส่วนภาคเหนือและภาคอีสานทำขวัญข้าวเฉพาะช่วงที่ได้ผลผลิตและเตรียมขนข้าวเข้ายุ้งโดยมีความเชื่อว่าเมื่อผ่านกระบวนการนวดข้าวขวัญของแม่โพศกอาจตกใจหนีหายไปจึงต้องเชิญให้กลับเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวเพื่อคุ้มครองดูแลข้าวในยุ้งให้ปลอดภัยประเพณีทำขวัญข้าวได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2554ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ประเพณีทำขวัญข้าวเผยแพร่โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม DCP ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆประเพณีไทยเมื่อสักครู่เรียกว่าประเพณีอะไรคะทำอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเรียกว่าประเพณีทำขวัญข้าวค่ะเด็กๆทราบไหมคะทำไมเราถึงต้องมีประเพณีทำขวัญข้าวเพื่อเรียกอะไรมาเรียกขวัญพระแม่โพศพค่ะเด็กๆรู้จักพระแม่โพศพไหม
1: ร
0: ู้จักพระแม่โพศพอยู่ที่ไหนที่ต้นอะไรคะต้นข้าวใช่ไหมคะลูกพระแม่โพศพนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นเทพผู้ปกปักรักษานะคะดูแลต้นข้าวนะคะฉะนั้นคนที่นำข้าวนะคะก่อนจะนำไปทำอะไรคะเมื่อสักครู่ก่อนจะนำไปเข้ายุ้งฉางหรือไปเก็บค่ะเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะเรามีการทำขวัญข้าวก่อนนะคะเพื่อเรียกขวัญของพ่อแม่โพศพนั้นกลับมาจะได้ดูแลต้นข้าวให้ปลอดภัยนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆ เห็นไหมคะว่าประเพณีนี้นะคะเป็นของคนอะไร
1: คน
0: อะไรคะ
1: คนไทย
0: ของเราเพราะว่าได้รับการขึ้นนะคะเป็นมรดกของโลกนะคะว่าเป็นประเพณีของไทยนั่นเองค่ะและนอกจากประเพณีการทำขวัญข้าวแล้วคุณครูปิ๊งยังมีประเพณีนี้ค่ะเด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: โอ้โหมีวัวมีอะไรอีกคะ
1: ค
0: นนะคะเขาเด็กๆ คิดว่าเขาทำอะไรกันคะทำอะไรหรอคะ
1: เขาร
0: ู้ไหมว่าเรียกว่าอะไรคะอันนี้คืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะรู้ไหมลูกไม่ใช่เสานะเขาเอาไปทำดินเด็กๆเห็นลองสังเกตดูสิคะแล้วนี่เขาเรียกพระโคพระโคก็จะเดินแล้วไม้ชิ้นนี้ก็จะลากไปที่ดินเป็นร่องๆรู้หรือยังนะแล้วเด็กๆคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะทำอะไรคะพระโคนะคะกำลังทำพิธีอยู่ก็คือพระโคก็จะเดินไปนะคะอันนี้เขาเรียกคันไถนะคะก็จะรากให้เกิดร่องแบบนี้ชาวนาจะใช้ตอนไถนาเพื่อจะหย่อนเมล็ดข้าวลงไปในร่องแบบนี้แต่ว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่เราจัดขึ้นเพื่อเป็นพระราชพิธีตอนที่ทำนะคะอยู่ที่สนามหลวงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เลยเรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพูดตามคุณครูปิ๊งค่ะพระราชพิธีจรดพระนางคัน
1: แรกนาขว
0: ัญใช่แล้วค่ะเป็นพิธีเสี่ยงทายเพื่อจะดูว่าปีนี้เราจะได้ผลผลิตจากข้าวเยอะหรือเปล่าได้ผลผลิตการเกษตรเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวกันกับข้าวเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเด็กๆลองสังเกตสิคะเขาอะไรมาใส่บาตรบ้างขนมค่ะเด็กๆรู้จักขนมเหล่านี้ไหมรู้จักหรือเปล่าขนมอะไรคะเนี่ยเป็นแผ่นๆเป็นเหมือนเมล็ดที่คุณครูปิ๊งเคยเอามาให้ดูเลยเมล็ดอะไรเมล็ดอะไรคะเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดข้าวที่นำไปทอดให้พองๆใช่ไหมคะเด็กๆขาดประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีวันศาสตร์ไทยพูดสิคะประเพณีวันศาสตร์

0: ไทยใช่แล้วค่ะประเพณีนี้นะคะเขาก็จะนำข้าวไปทำขนมกายศาสตร์ทำขนมกายศาสตร์ที่เป็นแผ่นๆแบบนี้แหละค่ะเป็นเหนียวเหนียวนะคะขนมส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากข้าวเด็กๆลองสังเกตภาพตรงนี้สิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรคะเป็นเมล็ดเหมือนเมล็ดข้าวใช่ไหมคะน่าใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะเหมือนเมล็ดข้าวที่เด็กๆสังเกตเมื่อเห็นว่าเป็นเมล็ดรีรีเหมือนเมล็ดข้าวที่หนูเคยดูใช่ไหมคะเขาเรียกว่าขนมกายศาสตร์พูดสิคะ
1: ขนมกายศาสตร์
0: ขนมกายศาสตร
1: ์
0: ใช่แล้วค่ะก็ทำมาจากข้าวนะคะที่เป็นผลผลิตของคนไทยของเราและก็ยังมีขนมที่ทำมาจากข้าวอีกนะไม่ว่าจะเป็นขนมลูกโยนเป็นข้าวนำไปทำเหมือนกันนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะเด็กๆก็เห็นว่าคนไทยก็นิยมนะคะใช้ขนมไทยต่างๆค่ะอันนี้นะคะเป็นประเพณีวันศาสตร์ไทยที่คนไทยก็นิยมทำขนมที่ทำมาจากข้าวนั่นเองเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตเป็นอย่างไรกำลังทำไมกำลังออกมาให้เราได้รับประทานกันนั่นเองเราก็เลยมีประเพณีนี้ขึ้นมาค่ะวันศาสตร์ไทยพูดสิคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะบอกประเพณีนี้บอกประเพณีเด็กๆกี่ประเพณีแล้วคะ2ประเพณีแต่ว่าเด็กๆ ดูคลิปทำอะไรคะทำขวัญอะไร
1: ทำขว
0: ั
1: ญข
0: ้
1: าว
0: ทำขวัญข้าวประเพณีที่เขาพาพระโคไปเสี่ยงทายเรียกว่าประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรคะพระราชพิธี
1: พระราชพ
0: ิ
1: ธ
0: ีจรดพระนางครรภ์
1: แรกนาขว
0: ั
1: ญ
0: ใครพูดได้บ้างใครจะจำได้บ้างนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาบอกเพื่อนว่าเป็นประเพณีอะไรประเพณีนี้ล่ะคะประเพณี
1: ว
0: ัน
1: ศาสตร
0: ์
1: ไทย
0: ประเพณี
1: ว
0: ัน
1: ศาสตร
0: ์
1: ไทย
0: ขอเชิญตัวแทนที่จะออกมาบอกเพื่อนค่ะใครคิดว่าบอกประเพณีได้ถูกต้องขอเชิญน้องริต้าค่ะเลือกอันไหนคะเลือกอันนี้นะคะถือไว้ก่อนใครจะออกมาบอกประเพณีนี้คะน้องมาริค่ะเชิญค่ะจำได้หรือเปล่าจำได้ใช่ไหมคะพิธีอะไรนะคะอันนี้พิธีอะไรพิธีจรดอะไรคะ
2: พิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ
0: พิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะยังมีอีกหนึ่งประเพณีใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีอะไรคะ
3: ประเพณีวันศาสตร์ไทย
0: ประเพณีวันศาสตร์ไทยถูกไหมคะเด็กๆโอ้โหปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะประเพณีที่ดูคลิปวิดีโอล่ะคะเด็กๆจำได้ไหมเรียกว่าทำอะไรนะทำอะไรนะคะโอ้โหปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆก็ทราบถึงนะคะประเพณีของไทยต่างๆวันนี้ได้เรียนรู้กี่ประเพณีคะกี่ประเพณีอันที่หนึ่งอะไรทำอะไรคะทำขวัญข้าวประเพณีที่สองพิธีอะไรคะพิธีอะไรก่อนจรดจรดพนังคัน
1: แรกนาขว
0: ั
1: ญ
0: และ

0: ประเพณีที่3วันอะไรคะวันอะไรคะที่ริต้าตอบเมื่อสักครู่วันอะไรคะวันศาสตร์ไทย
1: ว
0: ัน
1: ศาสตร
0: ์
1: ไทย
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวกับคุณครูปลายทางค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะมีวิธีการหรือขนบธรรมเนียมไม่เหมือนกันค่ะและให้เด็กๆนะคะเลือกบัตรภาพค่ะและออกมาบอกนะคะชื่อประเพณีนั้นๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะให้เด็กๆไปพักกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ชื่นชอบกับการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมให้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นการดีสีอุ๊ยเด็กๆ เคยทำหรือเปล่านะยังไม่เคยทำใช่ไหมคะการดีสีเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะสอนเด็กๆทำนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะขยับนิ้วเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะนิ้วหัวแม่มือ

ไรสุขสบายถึงกายและใจไปก่อนละสวัสดีนิว

0: ไปทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดีเอามือวางลงค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆจะได้ปั้นโดยใช้อุปกรณ์อะไรคะดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูกใช่แล้วค่ะสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะส่วนกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเป็นการดีดสีเป็นต้นข้าวค่ะการดีดสีเป็นต้นข้าวเด็กๆคิดว่าทำอย่างไรคะ
1: ใช้แปรง
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะภาพแบบร่างนะคะแบบโครงร่างต้นข้าวและรวงข้าวค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะแปรงสีฟันค่ะคุณครูปิ๊งจะใช้แปรงสีฟันนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะอันนี้ผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะเด็กๆอยากทำแล้วหรือยังนะอย่างแรกเลยเราจะเอาอะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงไปในกล่องหรือภาชนะนะคะสำหรับใส่กระดาษนี้ค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็จะใช้แบบร่างนะคะต้นข้าวและรวงข้าวแบบนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าจะวางภาพไหนก่อนดีคะต้นข้าวหรือรวงข้าว
1: ต้นข
0: ้
1: าว
0: ต้นไหนอันนี้เรียกว่าต้นข้าวอันนี้เรียกว่ารวงข้าวต้นข้าวนะคะคุณครูปิ๊งก็วางต้นข้าวลงไปและเด็กๆก็จะใช้ต้นข้าวสีอะไรนะสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะคุณครูปิงก็ใช้สีเขียวโดยจุ่มสีเสร็จแล้วเด็กๆคะต้องหงายแปรงขึ้นนะคะลูกหงายแบบนี้นะคะและมาคว่ำในภาชนะใช้นิ้วโป้งของเด็กๆนะคะหรือนิ้วหัวแม่มือดีดสีออกไปแบบนี้เด็กๆเคยดีดไหมนะดีดไกลๆได้ไหมคะจะไปเลอะเสื้อเด็กๆนะคะฉะนั้นเด็กๆดีดสีให้ใกล้เล็กน้อยเมื่อเด็กๆนะคะสีหมดแล้วเด็กๆก็สามารถจุ่มหงายก่อนเพื่อไม่ให้หยดนะคะและมาอยู่ใกล้ๆค่ะดีดสีเด็กๆดีดให้หันแปรงเข้าไปที่กระดาษนะลูกเพราะว่าถ้าหันแปรงออกมาสีจะกระเด็นมาโดนเสื้อเด็กๆได้นะคะทั่วแล้วหรือยังนะเมื่อเด็กๆสังเกตว่าสีนะคะได้กระเด็นไปทั่วภาพแล้วกระจายทั่วแล้วปุ๊บเด็กๆก็เปลี่ยนสีวิแต่ตอนนี้นิ้วครูปิ๊งเป็นอย่างไรทำอย่างไรคะ
1: เช็ด
0: ด้วยผ้าชุบหมาดนะคะหรือผ้าเช็ดมือนะคะสีจะได้ไม่เลอะเทอะมือนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะเปลี่ยนแบบใหม่ปุ๊บยกขึ้นมาเอาแผ่นนี้ให้ใครใช้ต่อให้เพื่อนๆผัดกันใช้นะลูกเพราะว่าคุณครูปิ๊งทำแบบโครงร่างมานะคะให้ผัดแบ่งกันใช้ตอนนี้ภาพที่ได้เป็นอย่างไรมีอะไรแล้วคะมีต้นแล้วเห็นไหมคะและคุณครูปิ๊งก็จะใช้รวงข้าววางลงไปรวงข้าวเป็นสีอะไรดีล่ะ
1: ส
0: ีเหลืองใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะใช้สีเหลืองในการดีด ทำเหมือนเดิมเลยคว่ำแปลงลงแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งนะคะในการดีดค่ะลงไปที่ตรงเมล็ดข้าว

สีเหลืองเด็กๆอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆดีดให้ติดชิดๆหน่อยนะลูกนะ

0: การดีดสีนะคะเป็นการฝึกการใช้หัวแม่มือของเด็กๆค่ะเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วอย่าลืมเช็ดนิ้วมือของเด็กๆ ด้วยนะและตอนนี้เสร็จแล้วคุณครูปิงก็จะยกภาพโครงร่างออกเด็กๆลองสังเกตซิว่าเป็นไหมนะเป็นไหมคะเป็นภาพอะไร
1: ต้นข
0: ้
1: าว
0: เป็นภาพต้นข้าวมีรวงสีอะไรสีเหลืองสวยงามไหมคะเด็กๆอ๋อสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากทำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันก่อนค่ะเด็กๆสร้างสรรค์อย่างไรคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรต่อคะ
1: เล่นตามมุม
0: ค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะขอเปิดมุมหนังสือค่ะ

ถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งตัวตรงๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตัวที่หนึ่งทำอะไรคะกับหลังหันครับตัวที่สองล่ะคะเดินเลยลูกมะลิฮะ
1: วาดภาพ
0: วาดภาพไปพิมพ์กระดาษเลยนะคะพิมพ์สัญลักษณ์เลยตัวที่สามล่ะคะดีดสีใช่ไหมคะเดี๋ยวไปพิมพ์กระดาษเหมือนกันนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะ

0: ก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วและเก็บของเล่นในมุมหรือยังคะเก็บแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะช่วยเหลือกันได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเล่นร่วมกันก็ต้องเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ร่วมกันด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูปิงนะคะมีผลงานศิลปะสร้างสรรค์

0: เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางค่ะมาให้เด็กๆปลายทางดูด้วยพับกล้วยของใครคะสัญลักษณ์กล้วยอาเชนค่ะสัญลักษณ์มะม่วงละคะอาถือหน่อยค่ะทางนี้ก็ได้ลูกทางนี้ก็ได้ค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ทำกิจกรรม

0: ไม่ออกหรอ
1: ใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปลองล้างอีกรอบนึงนะคะได้ไหมคะโอเคค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวางไว้โชว์กันก็ได้นะคะแล้วของหนูล่ะคะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: หนูวาดภาพสีเทียน
1: วาดภาพสีเทียนกับทำอะไรคะ
2: ดีสี
1: ดีสีเป็นภาพต้นข้าวใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วภาพต้นข้าวของหนูใช้วิธีดีสีอย่างไร
2: ใช้นิ้วหัวแม่มือดีด
1: ใช้นิ้วหัวแม่มือดีดที่ไหนคะไปลงไปที่ไหนคะแบบร่างของอะไรบ้าง
2: แบบร่างของรวงข้าวแล้วจะต้นข้าว
1: รวงข้าวแล้วก็ต้นข้าวต้นข้าวสีอะไรจ๊ะ
2: สีเขียว
1: สีเขียวรวงข้าวล่ะคะ
2: เหลือง
1: สีเหลืองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามที่ตนเองสนใจโดยมีวิธีการค่ะหรือขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะที่แตกต่างกันค่ะวันนี้เราใช้แปรงสีฟันมาดีดใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าการดีดสีอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเด็กๆนะคะเปื้อนได้จากการดีดสีนั่นเองและเด็กๆนะคะต้องไปล้างมือด้วยนะเพราะว่าสีอาจจะติดนะคะที่มือถ้าเด็กๆไม่ได้ไปล้างมือต่อค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆพักไปล้างมือกันก่อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: จี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งเห็นว่าเด็กๆนั่งเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมการศึกษาชุดใหม่วันนี้กันก่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีเกมนี้มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาอาหารที่ทำจากข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะภาพสีเรียกว่าภาพอาหารนะคะที่มีสีใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆทราบแล้วแต่ว่าภาพที่เป็นสีดำๆเรียกภาพอะไรคะเรียกภาพอะไรลูกภาพเงานะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องนำภาพที่ได้นะคะมาวางเรียงกันก่อนเด็กๆนำภาพอาหารที่เป็นภาพสีนะคะมาวางเรียงแถวต่อกันเลยเสร็จแล้วทำอย่างไรคะสังเกตอะไรลูกสังเกตเงาของอาหารนั่นเองว่าภาพแรกภาพขนมครกเงาของขนมครกเป็นภาพไหนนะตอนนี้เด็กๆนะคะก็ต้องสังเกตนะคะจากภาพขนมครกใช่ไหมคะขนมครกนะคะอยู่ในกระทงแบบนี้คล้ายกับเงาที่มีโครงร่างแบบไหนนะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตเชิญค่ะน้องน็อตคะน้องน็อตเห็นไหมคะภาพไหนคะที่มีภาพเงาเหมือนกันกับภาพขนมครกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเด็กๆน่าจะเล่นเกมนี้เป็นแล้วหรือยังคะ
1: เป
0: ็นแล้วใช่ไหมลูกเพราะว่าเราจะต้องสังเกตนะคะเงาของภาพอาหารที่ทำ

0: ร่าวๆค่ะว่าเอ๊เงาไหนมีโครงร่างหรือรูปร่างด้านนอกรอบเส้นรอบรูปที่เป็นเงาเหมือนกันกับภาพที่มีสีนั่นเองทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงการเล่นเกมกันก่อนนะคะเด็กๆจะเล่นเกมร่วมกันกับใครคะลูก
1: ก
0: ับเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะช่วยกันสังเกตภาพของเกมค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็นำเกมนะคะที่เคยเล่นไปแล้วสลับกันสับเปลี่ยนกันนะคะกับเกมวันนี้ด้วยค่ะดีไหมคะเด็กๆก็จะได้เล่นเกมทั้งเกมเดิมที่เล่นไปแล้วแล้วก็เกมในวันนี้นะคะที่เป็นเกมใหม่ค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วมานั่งรอเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรกันมาคะจับคู่ภาพกับอะไรคะกับเงาอาหารใช่ไหมคะที่ทำมาจากทำจากข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆก็ยังนะคะสังเกตภาพที่เป็นภาพสีและภาพเงาภาพเงาจะเป็นสีอะไรคะสีดำใช่ไหมลูกเด็กๆเล่นเป็นไหมคะเป็นใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หรือเปล่าเข้าที่ใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาอาหารที่ทำจากข้าวได้หรือเปล่าคะได้ใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะรู้จักการสังเกตจดจำนะคะแล้วก็จับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องนั่นเองเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยแต่ตั้งแต่เช้าวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมแรกเด็กๆสนทนาข่าวกันเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกวันนี้มีคนบอกว่าออกกำลังกายก็มีไปไหนนะคะ
1: ไป
0: สอยดาวก็มีใช่ไหมคะโอ้โหมีหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะจดจำเรื่องราวนะคะต่างๆมาบอกเล่านะคะจากประสบการณ์ของตนเองและพูดในภาษาของตนเองนะคะเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมที่สองละคะเด็กๆทำอะไรกันต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกกำลังกายนะคะในทุกๆเช้าค่ะกับการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆทำท่าทางต่างๆนะคะประกอบเสียงสัญญาณและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งเมื่อถึงสัญญาณหยุดให้เด็กๆฟังเสียงอะไรคะคำสั่งของใครของคุณครูใช่ไหมแล้วเด็กๆฟังแล้วทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมลูกเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ฝึกการนั่งสมาธินะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่อๆไปค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวและเรียนในเรื่องประเพณีใช่ไหมลูกประเพณีของไทยที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ดูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะทำอะไรคะทำขวัญทำอะไรนะคะทำขวัญข้าวค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาบอกได้นะคะว่าประเพณีที่คุณครูปิ๊งนำภาพมาให้ดูมีประเพณีทั้งการทำขวัญข้าวพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประเพณีอะไรอีกคะวันอะไรคะวันศาสตร์ไทยใช่ไหมคะวันศาสตร์ไทยก็จะมีการทำขนมกายศาสตร์กันนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะนอกจากเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประเพณีต่างๆแล้วในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมใหม่ๆที่เด็กๆยังไม่เคยทำเลยกับการทำอะไร

ดีดสีใช้อะไรดีดคะลูกแปรงสีฟันค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อนะคะมือของเด็กๆแล้วก็นิ้วมือในการดีดสีค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถหยิบจับอุปกรณ์แล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาให้เด็กๆนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะในการฝึกเด็กๆทุกวันแบบนี้ค่ะเด็กๆก็จะใช้มือนิ้วมือและสามารถใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆยังกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะในการออกมาบอกเล่าผลงานโดยเด็กๆภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเด็กๆทำอะไรต่อนะเล่นตามมุมใช่ไหมลูกเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆตามข้อตกลงของเราและยังนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมลูกและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมกันหลากหลายเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หมดเวลาสนุกสนุกของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบพูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คจริงอ
5: ่
4: ะ
5: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเน
2: ี่ยพูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
5: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ย
6: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
7: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
6: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
7: โ
6: อ๊ยแม่ไปทางนู้น
8: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้

0: ลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม่
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
0: อ๊ะมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:00 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้
2: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

น่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยน่าเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: โกรธได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: อ้าวพี่ภูจะไปไหน
2: โ
1: อ้
2: โห
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่เป็นหลักพี่เบคูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบค
3: ูดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
4: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจังเลยเนี่ย
4: อันนี้เราขายยาแก้ปวดหัว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการดร.คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
2: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
3: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
2: 5 9 2 7 4 6
3: เก่งมากค่ะ
2: 8 5 2 7 3
3: ทีนี้สลับข้างกันนะคะนี่ตึ๊กอันนี้โอเค
2: 6 3 4 8 2
3: เก่งมากค่ะ
2: 3 5 7 9 6
3: เก่งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สําหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะคะ

0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
1: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
2: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
1: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
1: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะทีตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์ อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
2: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
2: ต้อกระจก
1: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะอ่ะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
2: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
1: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
2: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกด
2: ห
1: ินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
2: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
1: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรีนเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรีนก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรีนก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำ

0: งานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
1: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
2: ค
1: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดแค่นะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: หรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทําให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทําผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่มั้ยคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
0: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
3: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ่อนแล้วก็ทำแกงแกงมันจะได้แบบ
1: หนึ่งสอง
0: สามปึ้งกระโดดได้แล้วเป็นงาเป็นงาช่วยพี่ยะคนเป็นลมไปช่วยช่วยกัน
2: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
4: มีคนเป็นลมค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะ
6: ช่วยด้วยค่ะ
7: มีคนเป็นลมค่ะ
8: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
9: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
10: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
11: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
11: โอเคค
12: ่
11: ะ
12: ขอบคุณค่ะ
13: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
10: ขอบคุณมากค่ะ
14: มีงาบู
15: นั่นไงมาแล้ว
16: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
10: ใช่ค่ะ
16: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
10: ได้ค่ะ
17: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
16: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
10: เป็นค่ะ
16: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
10: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
13: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
10: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
18: อยากค่ะ
10: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
13: ไปไปไป
10: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะอยากเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
13: อยากรู้ค่ะ
10: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
13: ค่ะ
10: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่สองเนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไปสองทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
13: คุณคะคุณคะ
10: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจากหนึ่งเลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
13: ข้
10: างโอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
19: น้องตัวขึ้นมาเลย
10: นี่นี่ขึ้นมา
19: ใช่อย่าง
10: น
19: ี้เลย
10: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
13: ค่ะ
10: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
13: รู้จักค่ะ
10: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
13: ม
10: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
13: ได
10: ้ไหมคะ
13: ดีค
10: ่
13: ะ
10: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
13: วัดค
10: ่
13: ะ
10: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะได้เดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
13: 1และ2และ3และ4และ5และ6
10: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไหม พอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
10: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
10: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
10: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
10: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: อสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: แต่ยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหทุกคนนะคะก็เตรียมข่าวนะคะที่จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันนะคะกับเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีตะวันสวัสดีโลกลาสวัสดีต้นไม้

0: คุณครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือวางที่ตักค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันแต่เช้าโอ้โหอากาศวันนี้นะคะก็สดชื่นแจ่มใสค่ะและเอ๊เด็กๆคนไหนไม่มาเรียนบ้างนะเด็กๆสังเกตเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่มาโรงเรียนใช่ไหมลูก
1: เข้าเมาไม่สบาย
0: เข้าเมาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอถามเข้าเมาใช่ไหมคะว่าเอ๊เข้าเมาเธอหยุดไปเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็สามารถนะคะพูดคุยกันสนทนากันในห้องเรียนของเราได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะมีคนอยากออกมาบอกเล่าค่ะคุณครูปิงแล้วนะนั่งตัวตรงๆค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะน้องเชอแตมหายไปหลายวันเลยใช่ไหมคะน้องเชอแตมอยากจะมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไม่สบาย
0: ที่หนูหายไปเพราะหนูไม่สบายเหรอลูกแล้วหนูเป็นอะไร
2: มีขี้มูก
0: มีขี้มูกมีอะไรอีกคะ
2: ตัวร้อน
0: ตัวร้อน
2: ต้องกินยา
0: อ๋อต้องกินยาหนูไปหาคุณ

0: หมอไหมคะลูกไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอว่าอย่างไรบ้างคุณ
1: แ
0: ห
1: ล
0: ม
1: ้
0: อ
1: ว
0: บ
1: ก
0: อ
1: ็
0: กว่า
1: เจ็บท้อง
0: อ๋อคุณหมอตรวจหนูตอนหนูเจ็บท้องใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงอีกไหมคะอ๋อหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณหมอบอกให้หนูหยุดกี่วัน4 วันเลยเหรอลูกโอ้โหหยุดนานมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคิดถึงไหมคะคิดถึงใช่ไหมคะแล้วหนูคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมคะแล้วตอนนี้หนูหายแล้วหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะน้องเชอแตมนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอนะคะก็ตรวจอาการแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์มาด้วยวันนี้น้องเชอแตมเอาใบรับรองแพทย์มาให้คุณครูปิงด้วยใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะเชอแตมเป็นอะไรคะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างตัวร้อนมีน้ำมูกไหลแล้วก็ปวดท้องใช่ไหมคะคุณหมอให้ทำยังไงคะหยุด4 วันตามใบรับรองแพทย์นะคะอาการของน้องเชอแตมนะคะคุณหมอวินิจฉัยแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์ให้เด็กๆเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่สบายมีอาการอย่างไรเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปหาใครคะให้พาไปหาคุณหมอค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะมีอาการเป็นมากนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอก็อาจจะเกิดอันตรายได้เข้าใจไหมคะคุณครูปิงนะคะก็เป็นห่วงเด็กๆทุกคนเลยนะคะถ้าไม่สบายเป็นอะไรต้องรีบแจ้งนะคะถ้าเป็นที่โรงเรียนแจ้งใคร
2: แจ้งคุณแม่
0: ถ้าเป็นที่โรงเรียนแจ้งใครคะ
2: แจ
0: ้งคุณครู
2: คุณครูจะโทรหาพ่อแม่มาร
0: ับใช่แล้วค่ะคุณครูก็จะรีบโทรหาคุณพ่อคุณแม่แล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปหาคุณหมอนั่นเองใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะต่อมาใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะเอามือแตะหัวแตะหูแตะไหล่แล้วเอามือแตะตักยกมือค่ะอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนหนูตื่นมายายปลุกหนู
0: คุณยายปลุกหนูเมื่อเช้าเหรอคะ
1: ใช
0: ่แล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: แล้วพอแม่ตื่นแล้วแม่ก็พาหนูอาบน้ำ
0: คุณแม่อาบน้ำให้หนูเหรอคะลูกแล้วทำอะไรอีกคะ
1: แล้วเอายายจะให้หนูกินไส้กรอกตอนเช้ากับโปรตีน
0: กินไส้กรอกกับนมช็อกโกแลตไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ขับรถจนคันสีแดงมาแล้วก็มาที่โรงเรียน
0: อ๋อใครเป็นคนขับรถมาส่งให้หนูคะ
1: แม่
0: คุณแม่มากับใครบ้าง
1: พี่แล้วก็แม่แล้วก็หนูตัวเอง
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้วเช้านี้นะคะหนูมาถึงที่โรงเรียนแล้วหนูทำอย่างไรอีก
1: หนูเอาแตงโมเทมาใส่ในถุง
0: อ๋อหนูซื้อแตงโมมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเดินทางออกมาจากบ้านนะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าได้เช่นเดียวกับอันตาเลยปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะวันนี้อันตาตื่นนอนแต่เช้าใครเป็นคนปลุกอันตาเอ่ยใครคะ
2: ยาย
0: คุณยายปลุกอันตาแล้วใครเป็นคนอาบน้ำให้อันตาคะ
2: ค
0: ุณแม่ใช่ไหมคะเอ๋ว่าแต่อันตาขึ้นรถอะไรมาโรงเรียนฮะรถยนต์คันสี
2: แดง
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวนะคะที่เพื่อนๆนะคะออกมาบอกเล่าหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะสามารถนะคะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในห้องเรียนของตนเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนทนาข่าวกันได้หลายคนแล้วเดี๋ยวขออีกสัก2คนได้ไหมคะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเต้นที่งานบวชมา
0: โอ้โหน้องไปงานบวชกับใครมาคะ
1: กับเพื่อนกับเพื่อนหนูแล้วก็กับยาย
0: กับคุณยายกับเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรบ้างคะในงานบวช
1: หนูไปเต้นมา
0: ไปเต้นแล้วไปทำอะไรอีก
1: แล้วหนูก็ไปเก็บเหรียญ
0: เหรียญที่โปรยทานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่าสนุกมากๆเลยค่ะหนูเก็บได้เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยเหรอคะตอนเดินหนูเดินกี่รอบหนูจำได้ไหม
1: จำได้
0: กี่รอบคะ
1: 3รอบ
0: โอ้โหน่าตื่นเต้นเด็กๆคนไหนเคยไปงานบวชบ้างคะเด็กๆ ก็เคยมีประสบการณ์การไปงานบวชเช่นเดียวกันกับน้องเอ๋ยเลยเวลาไปงานบวชใช่ไหมคะเขาก็จะมีการรำหน้านาคใช่ไหมคะเขาเรียกว่าการแห่นาคนะคะเข้าโบสถ์นั่นเองแล้วก็จะมีการโปรยทานเป็นเหรียญโปรยทานเด็กๆเคยไปเก็บเหรียญไหมคะโอ้โหเช่นเดียวกันกับน้องเอ๋ยเลยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะน้องเอ๋ยไปงานบวชกับใครคะกับใครนะคะ
2: ก
0: ับคุณยายใช่ไหมคะไปกับใครอีกกับเพื่อนๆด้วยไปทำอะไรที่งานบวชคะ
2: ไปเต้น
0: หรือว่าเรียกว่าไปรำหน้านาคนั่นเองเพราะว่าเขาจะมีการแห่ใคร
2: แห่นาค
0: แห่นาคไปที่ไหน
2: ที
0: ่วัดใช่ไหมคะไปในโบสถ์นั่นเองค่ะแล้วน้องเอ๋ยเขาบอกว่าไปรำกี่รอบคะกี่รอบ3รอบค่ะเก่งมากค่ะและวันนี้นะคะมีใครอยากจะออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: วันหยุดน้องไปเที่ยวสวนน้ำมา
0: วันหยุดน้องไปเที่ยวสวนน้ำกับใครครับ
1: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็ไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำ
1: ก่อนที่ทางเข้ามีสไปเดอร์แมนนั่งอยู่ด้านบน
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมคะลูก
1: แล้วก็มีส่วนน้ำให้เล่น
0: มีส่วนน้ำให้เล่นหนูเล่นน้ำอย่างเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือตัวหนูเองไหมคะลูก
1: ใส่
0: อะไรบ้างที
1: ่เสื้อชูชีพ
0: เสื้อชูชีพใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเล่นน้ำอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูทำอะไรอีกคะหนูไปเล่นไกลๆหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไกลๆ
0: เล่นอยู่ใกล้ๆใครคะ
1: พ่อแม่
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเล่นน้ำคุณครูปิงเคยบอกแล้วว่าก็อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะจมน้ำ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะในเวลาที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเลยฉะนั้นนะคะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองนะคะจากอันตรายต่างๆเช่นการไปเล่นน้ำเพื่อนใส่อะไรคะใส่เสื้อชูชีพนั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะอาจจะเผลอลื่นแล้วก็จมน้ำได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันเห็นเป็นอย่างไรเลยอันตรายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะระมัดระวังอันตรายให้ตนเองด้วยวันนี้ค่ะเด็กๆได้ออกมาเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันหลากหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหตื่นหรือยังคะเนี่ยตื่นแล้วต้องทำเสียงให้สดชื่นหน่อยสิคะตอนนี้มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะออกกำลังกายยามเช้ากันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายกับกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วจังหวะแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆนะคะด้วยเครื่องดนตรีชิ้นนี้อะไรคะแทมบูรีนนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีจังหวะช้าจังหวะเร็วและจังหวะหยุดโดยที่เด็กๆนะคะทราบกันแล้วใช่ไหมคะทราบแล้วหรือยังคะถ้าจังหวะช้าเด็กๆจะเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วถ้าได้ยินเสียงสัญญาณจังหวะเร็วล่ะคะเคลื่อนไหวทำท่าทางให้เร็วๆและถ้าได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไหร่อยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนักนิ่งแล้วหรือยังนะน่ารักมากเลยค่ะกุ้ยช่ายทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะทำอะไรนะลูกออกกำลังกายใครนิ่งๆนะน้องบินละลูกทำอะไรนะคะอะไรนะ
1: ซ
0: ่
1: อม
0: ซ่อมซ่อมอะไรอยู่คะซ่อมรถนั่งซ่อมรถอยู่นั่นเองโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะคิดท่าทางแปลกใหม่ได้ดีมากเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนค่ะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะว่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังไปด้านข้างก็ได้หรือจะกระโดดสูงๆทำตัวเตี้ยๆต่ำๆก็ได้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันต่อเลยค่ะอันตาทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะจิงโจ้เหรอจ๊ะน่ารักมากเลยค่ะวิมากี้ล่ะคะ
2: ต่อยมวย
0: ต่อยมวยมารีล่ะลูกเป็นช้างอยู่เหรอคะน่ารักมากค่ะน้องน็อตล่ะคะเป็นยีราฟเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะมีหลากหลายท่าทางเลยน้องสกายกับน้องโอโซนกำลังทำอะไรกันอยู่คะท่าวิดพื้นหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊แต่มีคนไม่อยู่เฉยด้วยนะต้องตัวแข็งแล้วไม่ต้องขยับมาหาคุณครูปิงนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงสังเกตเองทาร่าล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกไดโนเสาร์โอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องกระตังล่ะคะเครื่องบินน้องดินละลูกอะไรนะคะ
3: ต่อยมวย
0: ต่อยมวยแต่ว่ายกขาเดียวเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะแต่งหน้าเหรอคะโอ้โหลิต้าล่ะคะอะไรนะคะ
4: ร
0: ู
4: ปป
0: ั้
4: นห
0: ิน รูปปั้นหินโอ้แสดงว่าต้องตัวแข็งๆอยู่แน่เลยวิมีใครทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องก้าวล่ะคะฮะอะไรนะคะ
5: ย
0: ี
5: รา
0: ฟยีราฟทำอะไรอยู่คะเนี่ย
5: ก
0: ิน
5: ผ
0: ัก กินผักเหรอคะเด็กๆมีท่าทางที่หลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะมีเพลงมาฝากด้วยเด็กๆอยากฟังไหมให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงของคุณครูปิงได้ไหมคะเด็กๆนะคะยืนกระจายกระจายกันเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันค่ะเพลงผลไม้ไทยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะร้องนี้ให้เด็กๆฟังให้เด็กๆคิดท่าทางตามเพลงก่อนนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะ

เด็กๆลองทำท่าทางนะคะตามเพลงเลยนะคะเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะลำไยแตงโมมีอะไรอีกคะส้มโอมีไว้ทำอะไรคะไว้ขายและรับประทานใช่ไหมคะทำท่าด้วยนะพร้อมแล้วทำท่าทางประ

โอ้โหน่ารักมากค่ะเอ๊แต่บางคนนะคะยังไม่ทำท่าเลยค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นนะคะเพื่อนๆบางคนยังยืนนิ่งๆอยู่เลยเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอะไรนะคะขออีก2รอบได้ไหมหรอคะได้ค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางล่ะคะขออีก2รอบได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะทำท่าทางด้วยนะคุณครูปิ๊งสังเกตดูเด็กๆอยู่นะคะว่าทำท่าทางตามเพลงหรือเปล่าพร้อมแล้วทำท่าทางประกอบเพลงผลไม้ไทยค่ะ

เยี่ยมมากค่ะกลับข้อที่เดิมค่ะนั่งลงเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากๆเลยเพราะว่าทำท่าทางต่างๆนะคะตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะและโอ้โหฟังเสียงเพลงคุณครูปิ๊งนะคะคิดท่าทางไหมคะคิดท่าทางเองด้วยใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆเหนื่อยแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดเหยียดร่างกายค่ะเด็กๆยืดขาออกมาเลยวันนี้นะคะเด็กๆทำท่าทางนะคะได้ดีมากๆให้นวดขานวดแขนได้เลยนะคะ

สูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าอีกค่ะหายใจออกค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยแล้ววันนี้ค่ะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะทำท่าทางนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากขึ้นค่ะและยังหยุดนะคะในเสียงสัญญาณหยุดนะคะได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะส่วนกิจกรรมนะคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะตามเพลงเพลงอะไรนะคะ
1: ผลไม
0: ้ไทยในเพลงนะคะมีท่าทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะทำท่าทางแตงโมใช่ไหมคะทำท่าอะไรอีกคะมะละกอใช่ไหมลูกแล้วทำท่ารับประทานกันหรือเปล่าคะรับประทานด้วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็คิดท่าทางนะคะตามเพลงนะคะที่คุณครูร้องให้ฟังค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถค่ะทำท่าทางประกอบเพลงได้นะคะหลากหลายท่าค่ะไม่ซ้ำกันเลยดีมากๆเลยนะคะสำหรับการทำท่าทางประกอบเพลงโดยคิดท่าทางตามจินตนาการของเด็กๆเองค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปพักเติมพลังกับการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตอะไรไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรคะบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยผลไม้หน่วยผลไม้ใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะสังเกตว่าคุณครูปิ๊งนะคะมีบอร์ดหน่วยนะคะที่มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้ววันนี้ค่ะก็มีกระเช้าอะไรคะเด็กๆกระเช้าอะไรคะกระเช้าอะไรคะสังเกตดีๆผลไม้ในกระเช้าเยอะแยะหลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ทราบว่าเด็กๆจะรู้จักกันหรือเปล่าร
1: ู้จัก
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องชื
1: ่อ
0: รูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าผลไม้ชื่อว่าอะไรบ้างมีรูปร่างลักษณะอย่างไรและผลไม้แต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูปิ๊งก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยนะเด็กๆอยากทายกล่องปริศนาไหมคะถ้าอยากแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้ตัวแทนเด็กนักเรียนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้คุณครูปิ๊งมีกล่องปริศนาให้น้องมากี้ถ่ายนะคะโดยใช้มือของมากี้นะคะล้วงแล้วก็แตะสัมผัสได้ไหมคะลองล้วงลงไปสิคะว่ารู้สึกเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: แหลมอ่ะ
0: แหลมๆเหรอคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: มีแข็ง
0: ๆมีแข็งๆด้วยมีกี่ชนิดคะลองล้วงอีกรอบหนึ่งค่ะมีกี่ชิ้นมีอันเดียวหรือมีหลายอัน
2: มีสองอัน
0: มีสองอันใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอคะแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: มันแข็ง
0: และสัมผัสแล้วเป็นยังไงคะ
2: มัน
0: เรียบหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ไม่เรียบหรอคะแล้วขอเรียกว่าอะไรคะ
2: มันลูกกลมกลม
0: ลูกกลมกลมเรียบหรือขรุขระคะขรุขระเรียบคะเป็นยังไงคะ
2: แข็งแข็ง
0: แข็งแข็งเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเอามือออกมาหนูคิดว่าในกล่องปริศนาของเรามีอะไรอยู่คะ
2: หนูเงาะ
0: เงาะมีอะไรอีกคะอีกชนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้หนูบอกมีสองอย่างใช่ไหม
2: ใช่
0: และอีกชนิดหนึ่งหนูคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: องุ่น
0: องุ่นปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะแต่ตอนนี้ทราบไหมว่ามากี้ทายถูกหรือเปล่าถูกได้ยังไงเด็กๆทราบเราได้ยังไงยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนอกจากเด็กๆที่ออกมาสัมผัสแล้วก็ฟังเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าอะไรใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างมีรู้สึกเป็นอย่างไรแหลมๆหนามๆใช่ไหมคะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรอีก
1: แข็ง
0: แข็งใช่ไหมคะกลมๆเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนอีกขอเชิญน้องน็อตค่ะปิดแมสด้วยค่ะน้องน็อตดูซิว่าจะรู้สึกเหมือนมาร์กี้หรือเปล่าล้วงเลยค่ะ
3: ไม่เป็นขน
0: ขนขน
2: มันมีหนามๆนิดนึง
0: หนามๆนิดนึงอีกลูกนึงละคะ
2: มันเป็นก้อนกลมๆใหญ่
0: ๆกลมๆใหญ่ๆผิวเป็นยังไงคะเรียบหรือขรุขระ
2: ขรุขระ
0: ขรุขระนะคะ
2: เป็นวงกลมหมดเลย
0: เป็นวงกลมทั้งสองอันเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงอีกคะหนูคิดว่าเป็นอะไรคะพอจะทราบไหมรู้จักไหม
2: ลิ้นจี
0: ่ลิ้นจี่แล้วคิดว่าเป็นอะไรอีกคะอีกชนิดหนึ่งลิ้นจี่กับอะไรคะ
2: ลูกเขียวเขียว
0: อะไรนะคะ
2: คิดว่าจะเป็นลูกเขียวเขียว
0: คิดว่าเป็นลูกเขียวเขียวเหรอคะอะไรคะมีสองลูกใช่ไหมคะมีสองชนิดอ่ะอย่างแรกคิดว่าเป็นอะไรคะที่มีขนขนเรียกคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: ลิ้นจี
0: ่อ๋อที่เป็นขนขนหนูคิดว่าเป็นลิ้นจี่เหรอคะแล้วอีกลูกหนึ่งล่ะคะ
2: ไม่รู้มันคืออะไร
0: หนูคิดว่าเป็นอะไรคะลองทายสิอะไรนะ
2: องุ่น
0: องุ่นเหมือนกันเลยแต่ว่าคิดว่าเป็นลิ้นจี่กับองุ่นใช่ไหมคะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะดูสิว่าใครจะทายถูกอีกนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนครับลองสัมผัสดูสิครับเอามือข้างนี้เอามือข้างนั้นออกมาหันหน้าไปรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: รู้สึกมีขนขน
0: มีกี่ชิ้นคะ
2: สอง
0: ชิ้นอ่ะชิ้นแรกรู้สึกเป็นอย่างไรมีขนแล้วเป็นยังไงอีก
2: แหลมแหลม
0: แหลมแหลมรูปร่างลักษณะเป็นรูปวงทรงอะไรรูปทรงอะไรคะ
2: วงกลม
0: วงกลมมีอะไรอีกคะ

0: แล้วอีกลูกหนึ่งล่ะคะอีกลูกหนึ่งรู้สึกอย่างไรจับเจอยัง
1: จับแล้ว
0: จับแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: กลมกลม
0: กลมกลมเหมือนกันแล้วเป็นยังไงอีกคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: แล้วก็เป็นแหลม
0: อีกลูกหนึ่งนะอีกลูกหนึ่งก็แหลมแหลมเหมือนกันเหรอคะเขาเรียกว่าครุขระหรือว่าเรียบคะ
1: ครุขระ
0: ครุขระใช่ไหมคะผิวครุขระแล้วหนูคิดว่าเป็นอะไรหนูพอจะทราบไหม
1: งอกับน้อยนา
0: โอโซนบอกว่าเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆเงาะกับอะไรนะคะ
1: น้อยนา
0: น้อยนาดูซิว่าจะถูกต้องไหมดูซิว่าใน3คนใครจะทายถูกต้องคนแรกเพื่อนบอกว่ามากี้บอกว่าเป็นอะไรกับอะไร
2: อง
0: ุ่นกับเงาะแล้วน้องนอตล่ะคะองุ่นกับลิ้นจี่แล้วโอโซนล่ะคะโอโซนบอกว่าอะไรบ้างคะเงาะกับน้อยนาเด็กๆรู้จักไหมคะผลไม้แต่ละชนิดเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าใครนะจะเป็นผู้ตอบถูกแต่แดนอย่างแรกที่เด็กๆบอกว่าเป็นขนๆอะไรคะก็คือเงาะนั่นเองนะคะผิวสัมผัสของเงาะนะคะก็จะรู้สึกว่าสัมผัสแล้วแหลมๆเป็นขนๆใช่ไหมคะลูกลักษณะของลูกก็เป็นกลมๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นทรงวงลีนะลูกผลไม้จะไม่กลมไม่กลมไม่ได้กลมไปทั้งลูกนะคะจะเป็นวงลีซะส่วนใหญ่นะคะลูกเงาะก็เป็นลูกวงลีเห็นไหมคะเป็นทรงรีนะคะเหมือนไข่ไก่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีขนนั่นเองอีกหนึ่งชนิดดูซิว่าใครจะทายถูกแต่แดนอะไรคะอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักหรือเปล่ารู้จักใช่ไหมคะน้อยนานั่นเองรู้สึกว่าผิวสัมผัสของน้อยนาจะเป็นอย่างไรเป็นกลมเหมือนกันคล้ายๆวงกลมใช่ไหมคะแต่ว่าผิวจะเป็นยังไงคะเรียบหรือว่าขรุขระขรุขระค่ะเมื่อเด็กๆสัมผัสแล้วผิวของน้อยนาจะรู้สึกว่าโอ้โหขรุขระตะปุ่มตะป่ำไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆคะผลไม้สองชนิดนี้ใครทายถูกคะใครทายถูกว่าเงาะกับน้อยนาปรบมือให้โอโซนดังๆเลยค่ะแสดงว่าโอโซนนะคะเคยสัมผัสนะคะสิ่งของสองชนิดนี้ก็คือผลไม้ที่เรียกว่าเงาะและน้อยนานั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากผลไม้ที่คุณครูปิงนะคะนำมาให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วคุณครูปิงอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆคนไหนจะทายถูกบ้างนะว่าผลไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างผลไม้นี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะแอปเปิ้ลนะคะก็จะเป็นสีแดงๆบางทีก็สีเหลืองๆเขียวๆมีหลากหลายพันธุ์ค่ะใช่แล้วค่ะและเด็กๆคิดว่าแอปเปิ้ลเรารับประทานอย่างไรกัดได้เลยใช่ไหมคะก่อนจะรับประทานผลไม้คุณครูปิงเคยสอนว่าอย่างไรนะต้องเอาไปล้างก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าผลไม้อาจจะซื้อมาแล้วมีสารเคมีตกค้างเด็กๆต้องนำไปล้างเสียก่อนวันนี้คุณครูปิงก็นำผลไม้ไปล้างแล้วนะคะก่อนที่จะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะแอปเปิ้ลด้านนอกเป็นอย่างไรคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะด้านนอกเปลือกค่ะเก่งมากเปลือกของแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่ารับประทานได้ไหมได้หรือเปล่า
2: ได้
0: อ่ะ ใครคิดว่ารับประทานเปลือกของแอปเปิลได้ใครคิดว่ารับประทานเปลือกไม่ได้จริงๆแล้วแอปเปิลนะคะรับประทานได้ทั้งแบบมีเปลือกและปอกเปลือกแต่แอปเปิลบางชนิดนะคะก็เคลือบสารไว้ที่เปลือกเราจึงนิยมนะคะปอกเปลือกรับประทานได้เพราะว่าผิวสัมผัสของแอปเปิลนะคะบางชนิดก็เป็นเคลือบๆเงาๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่นิยมรับประทานเพราะอาจจะแข็งบ้างบางชนิดค่ะเราก็เลยต้องปอกเปลือกแต่เรารับประทานด้านไหนล่ะคะด้านในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะคะขอเชิญน้องน็อตอีกรอบค่ะน้องน็อตคะด้านในของแอปเปิ้ลเรียกว่าอะไรนะลูก
1: เน
0: ื้อเนื้อเป็นส่วนที่เราจะทำอะไรคะ
1: กิน
0: รับประทานใช่ไหมลูกแล้วด้านในของแอปเปิ้ลนอกจากเนื้อแล้วมีอะไรอีก
1: ข้างบนมันคือคล้ายไม้แต่มันเป็นอันเล็ก
0: ๆอ๋อเขาเรียกว่าตรงนี้เหรอลูกจุกแอปเปิ้ลตรงนี้ใช่ไหมคะมีก้านของแอปเปิ้ลติดอยู่ใช่ไหมคะด้านในล่ะลูกด้านในด้านในที่พอมีเปลือกมีเนื้อแล้วด้านในสุดเป็นอะไร
1: เมล็ด
0: เป็นเมล็ดค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันว่าจริงเหมือนที่น้องน็อตบอกหรือเปล่าเด็กๆอยากทราบไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขออนุญาตหั่นครึ่งเลยเพื่อจะให้เด็กๆนะคะเห็นด้านในเด็กๆคอยดูดีๆนะแตนแตนโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรคะเห็นอะไรคะเห็นเหมือนที่น้องน็อตบอกหรือเปล่ามีอะไรบ้างมีเมล็ดอยู่ด้านในใช่ไหมคะเรารับประทานตรงไหนคะลูกตรงเนื้อสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: แล้วเด็กๆคิดว่าแอปเปิ้ลมีรสชาติอย่างไรหวานๆหรือเปล่าวันนี้คุณครูปิงค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะชิมรสชาติของผลไม้นะคะที่คุณครูปิงจะหั่นให้ชิมวันนี้คุณครูปิงนะคะจะหั่นผลไม้ให้เด็กๆลองชิมดูก็คือแอปเปิ้ลค่ะว่ารสชาติผลไม้นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนประกอบนะคะของแอปเปิ้ลค่ะเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะ
2: ม
0: ีเปลือกเนื้อและเมล็ดส่วนที่เด็กๆรับประทานเรียกว่าอะไรคะเนื้อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะให้เด็กๆรับประทานว่าส่วนประกอบของแอปเปิ้ลนะคะเหมือนกันกับผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำมาหรือเปล่าผลไม้ชนิดนี้ค่ะอะไรคะ
2: ลิ้นจี่
0: มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างด้านในสุดใช่ไหมคะเรียกว่าเมล็ดพูดสิคะ
2: เ
0: มล็ดไม่ใช่เรียกว่าเม็ดนะลูกเรียกว่าเมล็ดนะคะตรงส่วนนี้มีอะไรอีกคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: เ
0: ปลือกคือส่วนที่เป็นสีอะไร
2: สีแดง
0: สีแดงๆชมพูตรงนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าเปลือกเมล็ดคือส่วนตรงนี้ที่อยู่ด้านในสุดและสีอะไรที่เรารับประทานคะ
2: สี
0: ขาวๆเนื้อของลิ้นจี่จะเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเด็กๆรับประทานส่วนไหนคะ
2: ส
0: ่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเปลือกทานได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะผลไม้บางชนิดก็รับประทานเปลือกได้แต่บางชนิดรับประทานเปลือกได้ไหมไม่ได้แล้วเมล็ดล่ะรับประทานได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆค่ะถึงชื่อแล้วก็ส่วนประกอบของผลไม้ต่างๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะแล้วนะคะ ขออาสาสมัครเด็กๆค่ะออกมาบอกชื่อผลไม้ชนิดต่างๆนะคะรวมถึงการชิมรสชาติของผลไม้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้ทดลองชิมผลไม้ชนิดต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเอาซ่อมนะคะเก็บไว้เดี๋ยวเราไปทิ้งที่ไหนคะที่ถังขยะนะคะเก็บไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อน

0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เด็กๆรู้จักผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนากับคุณครูปลายทางแล้วใช่ไหมคะว่าผลไม้มีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะผลไม้อย่างแรกเลยอะไรคะสีเขียวๆมะพร้าว
2: มะละก
1: อสับปะรดแตงโมสีเหลืองๆมะม่วงค่ะมะม่วงสุกนะคะสีเขียวๆนี่ล่ะคะอะไรคะฝรั่งข้างหน้าล่ะคะข้างหน้าองุ่นใช้เชอรี่ไหมสละค่ะเก่งมากค่ะ
2: น้อยนา
1: โอ้แก้วมังกรค่ะนี้ล่ะคะ
2: ส
1: ้มอุ๊ยมีลูกสีเหลืองๆนี้อีกคุณครูปิ๊งเพิ่งมองเห็นอะไรคะ
2: สาล
1: ี่นะคะกล้วยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอุ๊ยคุณครูปิ๊งลืมมองสีเขียวๆมีสีเขียวๆอยู่ลูกนึงเด็กๆเห็นหรือเปล่าลูกนี้อะไรอะโวคาโดนั่นเองปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้จักนะคะชื่อของผลไม้หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะที่คุณครูปลายทางนำมาให้เด็กๆสังเกตค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาร้องเพลงนะคะก่อนจะจบกิจกรรมวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะกับเพลงผลไม้ไทยค่ะเด็กๆพร้อมไหม

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนุกนะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยโอ้โหพร้อมแล้วนะคะกำค่ะแม่ค่ะกำค่ะแม่ค่ะขยับนิ้วค่ะขยับให้เร็วๆเลยเร็วอีกเร็วอีกสะบัดค่ะเอามือจับหัวหูไหล่เอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรม3กิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือถูกต้องค่ะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันนะคะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ใช่แล้วค่ะสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็คือกิจกรรมพับสีค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโป

พับครึ่งเสียก่อนเด็กๆรู้จักวิธีการพับไหมคะรู้จักไหมลูกวิธีการพับนะคะเด็กๆจะสังเกตที่มุมของกระดาษค่ะและก็พับมาทำอะไรกันชนกันมุมต้องเท่ากันนะคะมุมแหลมๆต้องเท่ากันและเด็กๆก็กดที่มุมไว้มือนึงอีกมือนึงทำอย่างไรคะลูบกระดาษแล้วก็รีดให้เรียบนะคะลูบและรีดให้เรียบแบบนี้เด็กๆสามารถนะคะพับกระดาษได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่เด็กๆนะคะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วเด็กๆก็กางกระดาษออกเด็กๆเห็นอะไรคะเส้นตรงกลางใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราจะพับกระดาษโดยการเราจะใช้สีหยดลงไปเพียงข้างใดหรือข้างหนึ่งเพียงเท่านั้นจะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งด้านนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะหยดให้ดูนะคะฝั่งด้านนี้เราก็นำผู้กันวิธีการใช้เด็กๆลืมแล้วหรือยังนะคนสีเสร็จแล้วทำยังไงคะเอียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็หยดลงไปปาดสิคะเมื่อกี้คุณครูปิ๊งปาดแล้วนี่แบบนี้คนแล้วคุณครูปิ๊งก็เอียงแล้วก็ปาดเล็กน้อยแบบนี้หยดให้ตามต้องการนะคะเด็กๆนะคะใช้สีสลับกันได้หลากหลายสีเลยหยดด้านเดียวนะคะคุณครูปิ๊งหยดสองฝั่งหรือเปล่าคุณครูปิ๊งหยดแค่ฝั่งเดียวเด็กๆนะคะก็ใช้สีนะคะสามสีเลยก็ได้ตามแต่เด็กๆต้องการเลยและเมื่อหยดสีตามต้องการเสร็จแล้วเด็กๆก็พับกระดาษนะคะและใช้มือรีดสีค่ะให้เกิดภาพนะคะเด็กๆรีดเสร็จแล้วเด็กๆก็กางกระดาษออกแต่แต่แตอนนี้สีเป็นอย่างไรคะสีก็จะผสมกันนะคะเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆนำมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกได้เลยหรือเปล่าคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะก่อนจะนำมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมและไปทำอะไรต่อนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้นะคะโดยอย่าลืมว่าต้องทำอะไรด้วยลูกติดสัญลักษณ์นะคะเอาไว้ที่หน้าอกด้วยค่ะและเด็กๆคะฟังเสียงสัญญาณคุณครูนะคะให้สัญญาณเมื่อถึงเวลาหมดเวลานั่นเองเด็กๆก็ช่วยกันกับเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะตัวที่1กิจกรรมอะไรคะกำลังหันเลยครับตัวที่2ค่ะปั๊มสัญลักษณ์เลยนะคะโต๊ะที่3ล่ะคะวันนี้ทำอะไรคะพับสีใช่ไหมคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: เล่าว่าอะไรนะคะไปเดินเล่นเหรอคะสวยมากเลยค่ะคุณพ่อใส่เสื้อสีอะไรเนี่ย
1: สี
0: ใส่ลุงด้วยมีอะไรด้วยคะเนี่ยอันนี้หมาใช่ไหมคะ

0: วันนี้วาดอะไรคะ
1: แม่ทำลูกอมลูกแตก
0: นี่คุณแม่ใช่ไหมคะ
1: แตกทำไมลูกประหลาด
0: ไหนหน้าคุณแม่คะตาเหรอคะเนี่ยลูกตาใช่ไหมคะไหนปากคะไหนปากไหนจมูกคะ
1: ม
0: ี
1: เหรอ
0: มีเปล่าทำไมไม่มีล่ะคะจริงๆแล้วต้องมีไหมคะต้องมีใช่ไหมลูก
1: หนูวาดตลกนะ
0: หนูก็ต้องวาดหน้าก่อนเป็นกลมๆแล้วก็ค่อยวาดตาวาดจมูกวาดปากนะคะคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ทำอะไรคะ
1: คุณแม่ทำลูกอมลูกตก
0: ทำลูกอมตกตกใช่ไหมคะน้องดินนะคะ

0: โอ้โหเล่นอะไรกันคะ
1: เล่น
0: อันนี้เล่นอะไรคะเขย่าฟังอะไรคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงนี่ทำอะไรอีกคะหนูทำอะไรคะ
1: เ
0: ขย่าามุมวิทยาศาสตร์หนูชั่งน้ำหนักก็ได้ชั่งน้ำหนักระหว่างหอยกับหินดูซิว่าอะไรหนักกว่าการมองเองดูซิหอยกับหินอะไรหนักกว่ากันเอาหินต้องใส่ฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการสังเกตใช่ไหมคะไหนส่องดูให้ดูสิคะส่องหนีตัวสัตว์ส่องใบไม้เป็นยังไงบ้าง
1: ใส่ม
0: ือว้ายใส่ผิดด้านค่ะค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็คือมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆ เข้ามาในมุมนี้สามารถนะคะมาสังเกตสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แว่นขยายนะคะการชั่งน้ำหนักการชั่งตวงวัดต่างๆนะคะหรือเด็กๆนะคะอาจจะเข้ามาฟังเสียงนะคะในการเคาะสัญญาณต่างๆค่ะของสิ่งของที่อยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้จากมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

โอ้โหเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างคะอันนี้ทำอะไรคะเกมนับเลขเหรอคะแล้วทางนี้เล่นเกมอะไรจ๊ะสังเกตภาพเหรอลูกเอาไม้ไว้ตรงกลางสิคะจะได้ช่วยกันดูค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้ามาเล่นเกมการศึกษานะคะหรือทบทวนเกมต่างๆที่เด็กๆ เคยเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเกมนะคะสังเกตภาพชิ้นเกมต่างๆหรือจะเป็นเกมไม้นะคะหรือคุณครูอาจจะมีเกมต่างๆนะคะที่แตกต่างจากเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในห้องเรียนค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆกันต่อนะคะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลับมานั่งรอคุณครูกันทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาบอกเล่าผลงานนะคะของตนเองค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะวันนี้น้องมากกี้สร้างสรรค์ผลงานอะไรมาบ้างคะหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างศิลปะ
2: ดินน้ำมัน
1: ปั้นดินน้ำมันกับอะไรคะ
2: ระบายสี
1: วาดภาพระบายสีเทียนใช่ไหมลูกแล้ววันนี้หนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: วาดบ้าน
1: วาดบ้านบ้านมีอะไรอยู่บ้าง
2: มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆ
1: มีพระอาทิตย์กับก้อนเมฆคิวขึ้นมาให้เพื่อนๆดูค่ะบ้านของหนูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: นก
1: แล้วก็มีนกด้วยโอ้โหสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะก็ถามหนูแล้วก็จดบันทึกให้หนูตรงไหนคะตรงไหนที่คุณครูเขียนให้หนูคะด้านล่างใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะคนต่อมาขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่ค่ะของใครคะ
3: อ
1: ิงฟ้าเชิญค่ะทางนี้ลูกทางนี้ค่ะวันนี้อิงฟ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรบ้างกี่กิจกรรม
4: ส
1: องกิจกรรมทำอะไรไปบ้างคะ
4: หนูหยดน้ำ
1: หนูพับสีใช่ไหมคะพับสีกับอะไรคะ
4: สีน้ำ
1: สีน้ำแล้วแล้วก็ทำอะไรต่อคะ
4: หนูพับ
1: หนูพับกระดาษพับสีน้ำเสร็จแล้วหนูไปทำกิจกรรมอะไรอีกลูก
4: วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดภาพด้วยสีเทียนด้วยใช่ไหมคะวันนี้สองกิจกรรมครบไหมคะครบใช่ไหมคะแล้ววันนี้หนูสร้างสรรค์ภาพนะคะการพับสีด้วยสีน้ำใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าภาพของหนูที่หนูทำการพับสีคล้ายกับอะไรบ้างคะ
4: ก
1: ุ้งเหรอคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเขียนจดบันทึกด้านล่างให้ดีไหมคะตอนนี้ผลงานแห้งหรือยัง
4: แห้ง
1: แล้วใช่ไหมคะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะนำภาพผลงานที่ตากแห้งแล้วค่ะนำมาเขียนบันทึกข้อความนะคะด้านล่างภาพค่ะเพื่อให้ทราบนะคะว่าเด็กๆจินตนาการภาพนี้คล้ายกับอะไรค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามข้อตกลงเราก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะ3กิจกรรมของครูนะคะก็จะมีกิจกรรมการปั้นนะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ในทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการพับสีค่ะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้พับสีในเทอมนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะโดยที่เด็กๆนะคะก็เข้าใจข้อตกลงในการพับสีได้ดีค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนที่จะหยดสีแล้วพับกระดาษลงไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้สีนั้นมันผสมกันค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงและเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะช่วยกันเล่นและช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: หนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องล็อกโอ้ยมือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมกันแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆนะคะอยากเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งมีเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมภาพตัดต่อฉันชอบผลไม้เดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะว่าภาพที่สมบูรณ์ของเกมภาพตัดต่อเป็นอย่างไรค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยทุเรียน
1: แตงโม
0: องุ่นเด็กๆต้องไล่ไปทีละภาพเอาใหม่นะคะทุเรียนแตงโมมะละกอกล้วยมะม่วงเงาะอันนี้มะปรางองุ่นมังคุด
1: ส
0: ้
1: ม
0: แอปเปิ้ลชมพู
1: ่
0: และอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ี่ค่ะเด็กๆนะคะสังเกตภาพเสร็จแล้วว่ามีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะใช่ไหมคะลูกสีสันก็แตกต่างกันฉะนั้นเด็กๆต้องใช้การสังเกตค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นภาพที่สมบูรณ์แล้วเด็กๆก็จับภาพนะคะแยกชิ้นส่วนกันก่อนที่เราจะเล่นเมื่อเด็กๆนะคะแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเด็กๆก็เลือกชิ้นส่วนชิ้นแรกมาไว้ตรงกลางของโต๊ะใช่ไหมคะเพราะว่าเล่นคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องทำยังไงคะแบ่งกันเล่นนั่นเองค่ะเราก็จะนำภาพชิ้นแรกเป็นชิ้นไหนดีนะชิ้นนี้ดีกว่าคุณครูปิ๊งนำภาพชิ้นแรกมาวางเราก็ต้องสังเกตภาพว่าภาพชิ้นนี้มีส่วนประกอบของอะไรมีทุเรียนกับอะไรคะแตงโมเด็กๆก็ต้องสังเกตภาพที่จะมานำมาต่อด้านนี้ก็ต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยทุเรียนใช่ไหมคะแล้วถ้ามาต่อฝั่งนี้ล่ะคะก็ต้องเป็นแตงโมคนไหนอยากจะออกมาสังเกตภาพชิ้นแรกให้เพื่อนๆสังเกตตามบ้างคะขอเชิญน้องมารีค่ะมารีสังเกตเห็นภาพทุเรียนหรือแตงโมชิ้นไหนไหมคะชิ้นไหนดีคะลองเอาไปต่อสิคะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มารีหน่อยค่ะแสดงว่าช่างสังเกตมากๆเลยเพราะว่ามารีนะคะเลือกชิ้นที่เป็นอะไรคะ
1: แตงโม
0: มาต่อด้านข้างนะคะแล้วก็ตอนนี้มีภาพมาเพิ่มด้วยเป็นภาพอะไรคะ
1: มะละกอ
0: เด็กๆก็สังเกตภาพต่อไปนะคะว่าจะเอาภาพชิ้นส่วนชิ้นไหนนะคะมาต่อนะคะด้านต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านล่างด้านบนนะคะเด็กๆต้องสังเกตรอบด้านเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปช่วยกันสังเกตในกลุ่มได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาบอกข้อตกลงนะคะในการเล่นเกมการศึกษากันก่อนค่ะเด็กๆจะเล่นเกมอย่างไรคะเล่นรวมกันกับเพื่อนๆเสร็จแล้วฟังเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มและก็เก็บเกมทำอย่างไรคะเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนกลุ่มครบตามเวลาที่คุณครูกำหนดคุณครูจะทำอย่างไรร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นหรือเกมการศึกษาค่ะเข้าที่เดิมให้ถูกต้องแล้วก็กลับมานั่งรอเพื่อจะสรุปบทเรียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางลงค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะลูกเกมอะไรคะชื่อเกมว่าเกมภาพตัดต่อฉันชอบผลไม้ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมทุเรียนแตงโมมะละกอมังคุดสตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ลมีหรอแอปเปิ้ลมีไหมไม่มีมีส้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีหลากหลายเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำสีแล้วก็วางได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะเริ่มช่วยกันสังเกตแล้วก็จดจำภาพสำเร็จนะคะสมบูรณ์ที่คุณครูนำมาให้ดูก่อนแล้วค่ะแล้วก็นำสีต่างๆนะคะมาต่อได้ถูกต้องนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะนอกจากเกมการศึกษานะคะที่เราได้เล่นไปแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะตั้งแต่เช้าค่ะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวนะคะก็หลายคนเลยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพื่อนๆมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรกันบ้างคะเรื่องอะไรนะคะส่วนน้ำเรื่องอะไรอีกคะไปงานวัดใช่ไหมคะไปที่วัดไปทำอะไรนะคะ
1: ไป
0: เต้นในงานวัดใช่ไหมคะเป็นงานบวชนั่นค่ะเด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆเพื่อมาบอกเล่านะคะให้คุณครูได้ฟังและเพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองได้ฟังนั่นเองค่ะเป็นการฝึกนะคะการพูดด้วยภาษาของตนเองการกล้าพูดกล้าแสดงออกและเด็กๆนะคะยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมที่สองล่ะคะเราทำอะไรกันต่อคะกิจกรรมที่2ค่ะเราทำอะไรกันต่อคะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะก็ฟังเสียงสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งทำอะไรอีกคะร้องเพลงอะไรลูกผลไม้ไทยเด็กๆก็ทำท่าทางนะคะประกอบเพลงที่คุณครูปิ๊งร้องค่ะเด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะและสามารถนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและฟังเสียงได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาวันนี้เราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ยผลไม้ใช่ไหมคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเราเรียนในหน่วยผลไม้นะคะเป็นสัปดาห์ใหม่กันแล้วค่ะเราเลยเรียนรู้ในหน่วยใหม่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้ถึงชื่อนะคะผลไม้รูปร่างลักษณะและอะไรอีกคะส่วนอะไรคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบคะลูกเมล็ดเปลือกเนื้อเรารับประทานส่วนไหนคะส่วนที่เป็นเนื้อและเปลือกทำอย่างไรปลอกออกใช่ไหมคะบางทีก็หั่นหรือผ่าออกนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตไหมคะสังเกตแล้วได้สัมผัสหรือเปล่าวันนี้เราสัมผัสรู้สึกอย่างไรบ้างคะแข็งๆมีอะไรอีกคะแหลมๆแล้วเฉลยว่าเป็นผลไม้อะไรคะมีเงาะกับอะไรนะคะน้อยหน่าค่ะที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนะคะจากผิวสัมผัส

0: นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่คุณครูได้ให้เด็กๆนะคะสัมผัสชิมรสและยังสามารถบอกชื่อผลไม้ต่างๆได้แล้วเด็กๆนะคะบอกส่วนประกอบของผลไม้ได้และเด็กๆทำกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรนะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
1: ปั้นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน วาดภาพด้วยสีเทียนทำอะไรนะคะพับสีพูดสิคะวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมพับสีค่ะเด็กๆต้องจดจำชื่อไว้ด้วยนะว่าเราทำกิจกรรมอะไรจะได้ไปบอกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถูกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะได้การพับสีโดยการพับกระดาษนะคะและเด็กๆก็หยดสีลงไปบนกระดาษเมื่อกางออกมาโอ้โหเด็กๆเห็นว่าสีมันเป็นยังไงผสมกันไหมคะ
1: ผสม
0: กันแล้วก็เกิดเป็นรูปภาพต่างๆใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับภาพที่เด็กๆได้ทำค่ะและกิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรกันต่อลูกทำอะไรคะเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆเล่นคนเดียวหรือเปล่า
1: ไม่เล่นคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใครไม่ยอมเล่นกับเพื่อนเล่นไหมคะเล่นใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะโดยแบ่งปันกันเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะตามกฎกติกาของการเล่นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะอย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องเก็บเกมการศึกษาเก็บของเล่นหรือทำกิจกรรมใดๆนะคะที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมต่างๆแล้วเมื่อสักครู่เด็กๆก็ได้เล่นเกมไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มี

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
4: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
5: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
4: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

วกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้7มหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: าไปล้างจมูกกันไป
1: หัวโน
0: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
0: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได้ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่สอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นอะไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
2: เมื่อกี้เสร็จ
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
5: อุ๊ยตายแล้วทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
5: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
5: อ
0: ่
5: ะป่ะโอ้โหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
3: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
2: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องเขาจะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: เร็วไหมคะ
1: พอจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแกรกครกแกรกเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำท่วมปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอ่ะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ก็มีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: ป
0: ิ
1: ดเลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมี
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห
1: ็น
0: ไ
1: ห
0: มคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: คืออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะเขาเนี้ยก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจนะเราปูหัวใจดูเขาจะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่เห็นลิ้นหัวใจกั้นหัวใจเห็นการทำงาน

0: ข้อหนึ่งการตรวจเจอจะเช็คหัวใจเหลี่ยมทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจเพื่อดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
1: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัข กันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำบ้างครับคุณหมอ
2: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
3: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
3: ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้องมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้ายกาย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลคนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็จะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
3: ค
2: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
3: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
3: ์น้ำกรด
2: มาใช
3: ้
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
3: ้
2: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
3: เออทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ5นาท
2: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
3: ี
2: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ที
2: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
3: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
2: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้มีโอกาสอยู่ดี
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งนึงเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
3: เพราะมันอยู่ตื้น
2: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งนึงก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
1: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
2: ค่ะค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะ คราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะยาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอาญาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
4: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
5: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
3: ้
5: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
4: ้อันนี้เป็นกระแบบตื้น
5: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
4: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
5: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
4: เจ็บไหม
5: เจ
4: ็
5: บไหมคะ
4: เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บ
5: เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
4: อ๋อใช่ครับ
2: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
5: ค่ะ
2: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเอง
5: จะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำๆๆๆๆๆเข
4: ้ม
5: ขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดง
4: ๆ
5: อย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะThank you.

ไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
1: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
2: ตามาพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
3: เนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: ประมาณเดือน
3: ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
2: เป็นทั้งสองตา
3: เป็นทั้งสองตานะ
2: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะคราวนี้เราทำบ้าน
3: ทำบ้าน
2: ขี้ฝุ่นอะไรเง
3: ี้ยพอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะคืนคือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
1: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
3: แสงแดดก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
2: มีมัว
3: ด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
1: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาอย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
1: ครับ
3: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
1: ่
3: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่ยตามตา
2: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเนี่ย
3: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
1: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม
1: อ๋อต้อลม
3: ปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
1: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
3: ค่ะ
1: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
2: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 5 93 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4 อะไรอ่ะ5 0 ป่ะหรือ8 0
4: ไม่เป็นไรครับคุณป้า
3: เดาได้ค่ะเดาได้ค่ะ
1: มาทัดต่อไป
2: 5 3 9 2 5ได้แล้ว
4: มอง
2: แล้ว
4: มองไม่เห็นนะ
3: ทีนี้ต่อไปก็ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
4: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
3: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
4: เหมือนเดิมครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
3: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาค่ะเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณนึงอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะ
1: อันนี้คือการเริ่มต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
3: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้อง กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในในจอตาได้เลยนะคะ
1: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
3: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
1: ครับ
3: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
1: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
3: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
1: ครับ
3: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ย มีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
1: ท่อ
3: น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
3: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
1: มันจะนูนๆขึ้นมา
3: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
1: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
1: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
3: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
1: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
3: ค่ะยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
1: แต่แล้วอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
3: ค่ะ
1: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหม
3: อ
1: ถ้าเกิดสมมุติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
3: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
1: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่นๆ
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
3: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
1: คุณหมอครับและอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
3: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
3: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีแล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
1: อ
3: ๋
1: อได้ใหม่
3: ได้ค่ะ
1: นะครับและสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอด นะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
3: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
3: ใช่ค่ะดวงตา
1: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
3: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยา

0: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับนะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
0: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงนะคะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
0: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
2: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้มั้ยว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักมากมาก
0: น่าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
0: เจ็บมาก่อนก่อนหน้านั้นค
2: ่ะแล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไห
0: มหน้าตรง
2: แล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
0: รู้สึกชาๆค่ะ
2: รู้สึกแปลกๆเหรอ
0: แปลก
2: ๆหนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
0: ปวดตรงนี้หน่อยนึง
2: ปวดหน่อยนึงแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: เป็น
0: อันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่เรามาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงหยุ่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนแบบในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: นะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหมคร
0: ับ ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวด
2: ปวด
0: ที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
2: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
2: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญครับ ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
2: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
2: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
2: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็น

0: ั้น
1: แต่สำหรับน้องเมฆลานี่ปกติดี
0: คือปวดตำแหน่งที่ ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
1: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องละเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองซิสี่นิ้วเนี่ยกดลงไปกดลงไปโดนไหม
2: โดน
0: โดนกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกระเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
1: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
1: ตึงยังคะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
2: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
1: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที
1: ่ที่ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว้นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากซ้ำซากนั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
1: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องเมฆลานะครับขอบคุณน้องเมฆลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาแล้วหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยกระเป๋าไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอะค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้าง
1: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
1: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยินแล้วนอนหลับดีไหมครับ
1: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไรนะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
1: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
2: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
1: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
2: ความดันสูง
1: ใช่ค่ะ
2: ทานยาหรือยังฮะ
1: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
2: โรคอื่นมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: แพ้ยาไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
2: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เยอะไหมฮะ
1: ประมาณสัก 2-3 กิโล
2: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
1: ไม่ค่ะไม
2: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์

0: เนี่ยค่ะ
1: มี
2: อาทิตย์ละเท่าไหร่คร
0: ับโอ้โหปีนึงสักครั้งสองครั้งค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการก้นครับ
1: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี่ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดดังนั้นอาการก้นหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
2: แล้วกาแฟครับ
1: กาแฟ

0: ให้ลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
1: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: คัดจมูกบ่อยนะ
1: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
0: แล้วรักษายังไงฮะ
1: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
0: ไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
0: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
1: ความดัน
0: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
2: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
1: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
2: มีแฟนหรือยังครับ
1: มีแล้วค่ะ
2: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
1: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
2: มากลที่เรากลแทนด้วย
0: เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
3: เกิดที่นั้น
2: จันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
0: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
2: บวม
0: ใสเป็นลักษณะที่ของ
2: น้ำมูก
0: มีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูตรงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
2: จะลึกเข้าไปหน่อยนะครับ
0: สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเค
2: อันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
0: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
2: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
0: ์
2: นี่ฮะ
0: ใช่
2: โอเคปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
0: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฝาปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างนึงส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนหลับจริงๆน
1: ะ
0: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
2: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย 10%
2: 10% ของน้ำหนักตัว
0: เช่นตอนนี้80กว่า
1: ก
0: ็อย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
1: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมติว่าน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนไหมคะเหมือนกับมันจะน้อยลงไหมคะ
0: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ย
1: ้องลอง
0: ยังไม่สามารถ

0: พยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช้ระยะใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
1: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองมีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพ
2: ค่ะ
0: สุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
2: ้
0: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสากค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันนะคะคันเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
3: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค่ะ
3: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
3: ตอนแรกคือจับมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
1: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
4: ะ
3: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
3: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอะค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายมีมาก่อนบ้างไหมคะ
3: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่
4: ะ
3: มีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวอะค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: ค่ะบนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
3: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึก
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
3: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
4: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
3: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คือทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
4: ค่ะก็มีหลายคน
3: ค่ะ
4: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ค่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
3: คืออ
4: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
3: ค่ะ
4: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเผยขึ้นมาได้คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
1: ค่ะข่าวอะไรก่อนดี
4: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปแล้ว
3: ค่ะ
4: แต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีก คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเงี้ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
4: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือ

0: จะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม อันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้
1: นะคะ นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
2: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
0: แต่เดิมเนี่ยจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
1: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหม
0: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
2: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอะหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
1: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
0: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
2: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
0: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
2: ค
0: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอะเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
1: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
0: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
3: ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
4: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
3: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวลงเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับแบบจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คออะค่ะคุณหมอแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรือได้นานๆข้างๆอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
5: ปวดหลัง
3: ใช่ค่ะถ้า
5: ปวดบริเวณเอว
3: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
5: บริเวณเอวสองข้าง
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
3: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
5: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
3: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
5: เป็นข้างไหนมากกัน
3: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
5: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
3: จริงๆถ้าน
5: ั่งนอน
3: ถ้านั่งอยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทาง

0: สะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
1: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
1: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
1: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแบบนี้ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอสัก6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที่หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
2: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่มั้ย
0: ทําให้ครบ
1: นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ @drama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะที่เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกัน

0: นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเราสองท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณปูผมมาอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ว่าจะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: thing.
1: อะไรอุนซ่า
0: โขเซ็งอะดิ
1: เป็นไรพี่
0: เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอมาเนี่ยดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยื่นอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
0: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผ่าตัดขากรรไกรอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
0: ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วบ้านพาคนชราพาน้องมาอยู่เราใช่ไหมโทรหาแม
2: ่แหมนะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกไม่ตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยกันละกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
2: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
3: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องขากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
2: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
3: น
2: ี้เอง
3: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
2: ุ่
3: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
2: ้ค่ะ
3: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
2: ่
3: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำใ สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างนึงครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
2: เข้าสู่วัยรุ่น
3: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
2: ค
3: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
2: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
3: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
2: ้
3: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาต้มโป๋แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
2: ้
3: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
2: ัน
3: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
2: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับคางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
3: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราโดยรวมนะครับ
2: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
3: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในคน

0: ในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับมันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะคะ
0: แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขาดกันไกล
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับแบบว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักมันออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดมันซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมมีเชื่อด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกไปก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
1: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็รับกดเสียบเข้าปากหลอดเข้าปากครับ
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าวิ่งเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือครับติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่ง แล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมไม่ซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช
1: ่
0: เลยคร
1: ับ ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได้อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันนะจะเกิดทีหนึ่งครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าทำไมมันไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเน
0: ี่
1: ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้าคุณมีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเงื่อนไขกันอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก้มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเปียใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ราคาที่เรามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิวแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวในคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นั่นคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมครับ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30 บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่จ่ายไปอ่ะที่เหล่านี้ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาหลายที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจได้ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไง

0: บางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
1: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
0: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
0: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ไหมอ
1: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ
0: ่
1: ที
0: ่
1: คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อคนเปล่งไปครับ
0: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: คนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกัดฟันค่ะ
0: โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ลองพรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่ายังเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ตั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
0: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้วอย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายคนเนี่ยเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมออีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรมั้ยคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบนี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
0: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
0: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ

0: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยนะฟรีเอฟทีซีก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยที่ต่อมไทรอยสร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยอีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยเนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนาะ PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่2อาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด PTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากร
0: ณ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับอาจจะต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะนั่นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็ baby lotion ทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้อในประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้ว
0: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: โอ้แต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะ ก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทน พูดเล่นนะคะ อีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคื ตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
2: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
1: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
2: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่าครับ
1: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์ค่ะ
2: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
1: ค่ะ
2: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้างก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู
1: ่ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
2: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: แ
2: ต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่า เราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
2: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่พอครับมันก็ต้องเป็นกระดูกซี่โครง
1: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับ

0: แต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค่ะ
0: คือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้นมันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
1: ัน
0: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้นั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
1: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
2: ครับ
1: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
2: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดนึงเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋งมันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
2: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
2: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
2: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ

0: โอ
1: ให้
0: เค
1: จัดเตียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกิน
2: คร
1: เย
2: ับ
1: อะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเส
2: ค
1: ี
2: ร
1: ย
2: ับ
1: เลยไหมครับ
0: เออ
2: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันที่แบบ3-4เม็ดได้วันละ2-3 พันนะครับมันไอแคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคลุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้1,000มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
2: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมมาชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเคอรี่กินผักหวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
0: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
2: คร่าวๆครับ
0: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
2: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7-10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
0: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
2: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
0: ค่ะ
2: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
2: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเค

มันแบบน่าจะเป็นนะครับยังไงก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATK แอสเซทอื่นแบบ

0: ป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งสองขีดบางทีมันก็จะมีความเ
1: ชื่อ
0: มโยงได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
2: เขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไออย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
0: คุ
2: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะจันถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะ มีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายวีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: หร
0: ือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อัน
1: นี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลด

0: การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเขาให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเขามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
1: เอาลง
0: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมันเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัย

0: เวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่คร
0: ับร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเขาทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปละเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับ
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้มีการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
0: ครับ
1: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด

0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณเนี้ยครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่าคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันนะครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: คร
1: ับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวข้าวหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับ
1: ร
0: ู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนตรงนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 เอ๊ะอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการ

0: ที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจและเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดูที่มาเลยใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือ เขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดน
1: ะ
0: ครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิม
0: ยิ่ง
1: ไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
1: ่ครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือน
1: ะคร ับ
0: คุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆน
1: ะ
0: ครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สอง ครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้างก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
4: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหาครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี่
0: ครับจริงๆเด็ก LD

0: องนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเว็บของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นๆคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจมส
1: ์ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล้ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: มันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่ท
3: ำงานไห
0: ม
3: ไ
0: รคุณไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
2: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
4: ่นี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
2: เจมส์นะ
4: เออสิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปนะดิ
4: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
2: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
4: ่โอ้ยหัวใจเขาบอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เฮ้อบ้ารู้ได้ไง
4: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
2: ผมมาไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเบี่ยงๆอะไรก็ไม่รู
6: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
2: ใช่ไง
4: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้
2: โอ้โหมันดีกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
2: แล้ว
0: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
4: หนูขา
0: ขา
4: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
4: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
0: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
6: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
2: โรคอะไรอ่ะ
6: อ๋อโรคซึมเศร้า
2: โรคซึมเศร้า
4: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
6: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
2: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธี ทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
2: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
0: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้เจม
5: เฮ้ย
2: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะ
2: เฮ้ย
0: โอ้โห
2: โอ้โหมาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
1: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
2: ว่า
1: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไปอ
2: ่
1: ะ
2: ยังไงวะ
1: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่เพราะโรคครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี
0: ้โอ้ย
2: มึงอยู่เป็นอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัทท
1: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
2: โอ้เฮ้ไอ้เจมพี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
0: โทษด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
2: โอ้โ
1: ห
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อยด
4: ิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็ว
0: ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
2: จริงจริงไหมเนี่ย
4: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างให้เจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงาน
2: ไปเลยผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
0: หนักกว่าเดิมอีก
4: หน
0: ัก
4: คนกัน
2: เอ้า
5: ลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
4: โอ้ไม่ได้ตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริง
2: ๆไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานใครจะไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
5: ไปไป

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคนึงไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได้
0: แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึม

0: มเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะ
0: ร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห้
1: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่ายนะคะ
0: มีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผมอ
1: าการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลีย
1: รู้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
0: การ
1: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่แล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
0: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
1: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
0: ์2สัปดาห
1: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
1: ่
0: ไหมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
0: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
0: ประเมินอาการก่อน
1: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
0: ครับ
1: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
0: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลื

0: ังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
1: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวแล้วหายอันนี้ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู
0: ่เปลี่ยนไป
1: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
0: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
1: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จึงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
0: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
0: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
1: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็เหมือนพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็ก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
0: เห็นคุณบอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
1: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
1: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะทีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
0: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
1: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพราะจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับตัวอื่นปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม่
2: แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่สวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: มีไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะป
2: ั
3: ญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี
3: ้ใช
2: ่แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่
2: 10
3: 3เซต
2: โอ้
3: นะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลง
2: ปึ๊บ
3: แล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกครั้ง
3: อันนี้เรียกว่าเล็กหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกาย
2: ค่ะ
3: เนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช
3: ่แน่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยใช่ได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะแล
1: ้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ
4: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
5: อ้าวไม่ต้องหร
4: กับประมาณแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับแคน
4: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
6: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทะลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
4: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
6: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลทะลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
4: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
6: ใช่
4: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
6: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
4: อ้าวมันไม่ต้องหรอ
6: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
4: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
6: ครับ
4: โอเคต่อไป
6: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปรแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
4: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
6: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
4: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
6: ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิเลสติกแบนเดตนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
4: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
6: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่แล้วก็ไปโรงพยาบาล
4: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
6: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
4: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
6: ครับ
4: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
6: ขอบคุณครับ
4: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดแหละงงตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์นั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเฮ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามมาอีกมากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคหินนะครับ ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินหมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะเออทำไมอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดในระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่สองคือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริง

จริงมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกัน T cell B cell ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้น่ากลัวกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วๆไปเราก็เรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วๆไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายไปสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี้หน่อยไม่เป็นไรแต่เริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว

0: าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่สองนะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับมาถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดลองคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน 7. เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 7-8 ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่า ให้ไปหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่1 นะครับสเต็ปที่2หาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8 อย่างมาเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับผลพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple

Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญากับตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยคือหนึ่งคอร์ดเนี่ยคือสี่
1: ทั้งทีละสาม
0: สี่กับสาม
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไปหนึ่งตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ตอนไหนตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์เนี่ยมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนะแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อนี่มันดูหล่อกว่า
0: เพรา
2: ะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่
3: แหมนักร้อง
0: สอง
3: คน
0: สวัสดีครับ
3: คุยกันที่นี่สวัสดีพี่ปานนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าเอามาหรือยัง
2: น้ำโอ้ลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ปั่นคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน

0: ตอนนี้พี่ปานยังทำงานหนักเหมือนเดิมไหมคะ
1: โอ้ยงานพี่นะถามว่ามันหนักมันไม่หนักเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทำงานที่เราชอบอะเวลาเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกนี้มันทำสบายสบายอะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
2: มีความสุข
1: มีความสุขอะฮะผมเชื่อเดี๋ยวผมจะเหมือนกัน
0: เป็นอาชีพอิสระด้วย
2: ตอนนี้มีวงด้วยใช่ไหมครับ
1: นะ
2: วงอะไรฮะ
1: ดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์
2: รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่แล้วเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
1: โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
0: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
2: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
1: ตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไงเรา
0: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
1: ก็เคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
2: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
1: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอะเหมือนว่าเรารู้ว่า
2: เราบ
1: กพร
2: ่
1: องอะไร
0: เราก
1: ็อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ยเราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
1: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
0: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เป็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหมหมอเล่าให้ฟังไหม
0: คุณหมอ
1: บอกว่า
0: ให้ยาใช่ไหม
1: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
2: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
1: มันก็เหมือนปกตินะ
0: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
2: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราอ่ะโอเคเช็คแล้ว
1: ใช
2: ่กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
1: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
2: เมื่อไหร่ฮะ
1: สองปีละ
2: สองปีที่แล้ว
0: โอ้ก็นานนึกว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
1: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเส้นโลหิตตีบ
2: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
1: ัน แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
2: ทานใช่ไหมฮะก็บอกเป็นการเช็ค
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดต่างๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
0: เหมือนเสื่อมไปตามวัยไหมคะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลยในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
1: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
2: เรื่องหัวใจ
0: เฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: โอ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยว
0: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
2: ก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุนึงก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความ

0: เข้าใจนิดนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณแสนครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานหนึ่งเนี่ยสักแสนครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลังแต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
1: ้
0: ว
1: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้อง
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันรั่วตรงไหน
0: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
1: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะคะ
0: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
1: หมายความว่า
0: บางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะคะของตัวโรคหัวใจ
2: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างดังนั้นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดคือเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
1: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไร

0: แต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกนะฮะก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาทามมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหวอ
1: ย่างนี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอดไ
0: หมคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
1: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อยๆ
2: อย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปันเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
0: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งอีกที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คุณหมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากๆเลยอ่ะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
2: ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
1: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
2: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
0: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูงอย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าทีหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับเพราะนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่าม
1: ันก็คือตรวจสุขภาพ
0: ตรวจสุขภาพทั่วไปถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
2: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
1: เป็นเคสตัวอย่าง
2: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้วิลเลจของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
4: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับ ถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนัก

0: มากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยการเจ็บจี๊ดๆเจ็บหน้าอกแบบแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบrelax ผ่อนคลายนะครับ
1: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
0: ความเครียด
1: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
2: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
3: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดไปครับ
1: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดนึงครับ
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
4: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่านะ
1: ครับเตรียมมาแล้ว
4: เตรียมมา
1: เตรียม
4: บัวรดน้ำเลยครับ
1: นี่ไง
4: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
1: รีบรดเลยกำลังเดือด
4: มือพองไหม
1: ไม่พองร้องเล่น
4: ล้างมือเลยละกัน
1: น้ำมือล้างมือ
4: ล้างมือเลยละกัน
1: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
4: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
1: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
3: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี่ที
1: ่ไม่มีครับ
4: เดี๋ยวช่วยถือเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมก็เอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
1: ผมเห็นว่ามันไม่มีไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
3: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ชาย
1: ตายแล้ว
3: ตายเลย
1: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
3: ว่าแต่สองคนนายบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
4: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
3: อยาก
1: รู้ครับ
4: อยากรู้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
5: ครับ
4: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
5: หม8กิโล
4: 8กิโลนะครับ
5: 8กิโล
4: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
5: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
4: คน
5: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี
4: ้ทางสองข้างทางนี
5: ้
4: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
5: ลองทำ
4: ลองทำ
5: ลองผลิตขึ้นมากว่า

0: ครับ
1: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
1: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
0: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็มสองมือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
2: โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆ
0: ครับ
2: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
0: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
2: ต้นไม้ก็เยอะ
0: ใช่
2: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
2: ฮะ
3: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
2: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
3: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลวางไว้เฉยๆก็ได้ครับ
0: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
3: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
0: เดี๋ยวช่วยกันปูเดี๋ยวช่วยกันปู
3: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
3: จัดการนะครับ
0: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
2: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
3: ไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
2: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
0: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์

0: ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวคือกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต่ออ
1: ยุธยานี่น่าสนุกเนาะ

0: ไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
2: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
0: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
2: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
0: yeah!

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้า

ผมอาจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

สาเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมอง

0: มีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตนเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งนะครับพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวางนะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเองหน้าต่างครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งหนึ่งเราปิดไว้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินลงมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ย
0: ัง
3: ค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับ คนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันนะครับเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับ

0: เรียนอยู่3เหรียญนะครับ3
1: เหรียญ
0: นะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
1: ม
0: ี15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆของการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
2: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับ อยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
2: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
3: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
4: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
2: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
3: พอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นเล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
3: เหมือนบ้างความคิดน้อยลง
0: ครับ
3: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความล้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือ

0: เราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่2เนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะต้องมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้งสองอันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
1: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
3: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
2: ใช้ไม่เยอะเลย
3: ใช่
1: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในที่นี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมถ้าพร้อมปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
4: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่พูดแบบของอู๋ขึ้นพร้อมกันแล้วเราแบบเกิ้งเกิ้ง
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
5: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
6: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2 ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้ากิจกรรมทั้ง2 ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอน
2: ของมัน

0: ครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
1: เรียนจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะ

0: ใหม่นะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่2ก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
1: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
0: ค
2: ุ
0: ณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
3: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
4: ด
3: ี
4: ข
3: ึ้
4: น
3: ดีขึ้นบางเรื่องครับ
4: อย่างเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
0: ยังไม่มองตรง
3: นี้ค่ะ
4: ใส
3: ่
4: ส
3: ิ
4: คะ
0: ลองมองที่ถ้าคนเก่งมองหน่อยใช่ก่อนสีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
4: ในมือของอาจารย์
0: หยิบสีเหลืองเลยลูก
4: ไงสีแดง
0: หยิบสีเหลืองเลย
4: อันนี้สีแดงและสีเหลืองอ่ะสีแดงหรือสีเหลือง
0: อยู่ไหน
4: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
0: ่ต้องใหญ่ใช่ไหม
4: ต้องใหญ
0: ่แล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
3: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาอยู
0: ่ไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยสามร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
5: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
0: ใช้ได้ใช้ได้ไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
5: แต่ก็กลางได
0: ้กลางได้อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่หัวเห็นไหมก็จ่ายนะเพราะงั้นเขาใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจังหวะร้องก็อ่ะมือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นกันนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปแล้วในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองแล้วเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็รูปลง

0: มานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
2: น้องเสียงป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้เอ็ดคอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
0: ก็อ่อนมากแต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
2: เกร็งได้
0: บ
2: ้
0: าง
2: บางทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได้อะค่ะ
0: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหม
3: แสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
2: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเค
2: แล้วก็ดันหมอนข้างสองอันนั้นไว
3: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู
0: ่ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึง
3: โอเคนี่นะคือข้างบนเรา
2: ต้อง
3: ปล่อย
2: ข้างด้วยไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
3: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่อย่างนี้ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
2: ค่ะ
3: นี่
0: เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบเนี้ย
2: ค่ะ
0: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นครับ
3: โอเค
2: ติดไปหน่อยลูกหนึ่งนี่กันนะหนึ่งสอง
0: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
2: ี้ใช่ค่ะถ้าทำมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้าเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในเรื่องล็อกขาใช่ไหมแล
2: ้
0: วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
2: ต้องทำที่ล็อกมือ
0: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได
2: ้ค่ะ
0: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเราได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
2: ะ
0: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
2: ้
0: นะเดี๋ยวบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
2: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างน
0: ี้อยู่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้อย่างนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
2: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขาเขาเดินใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
2: ยังเลยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
2: เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทำได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
0: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็น2ส่วนดูแม่ดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ก็เงยหน้าเองเขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะนี่นั่นขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
2: ใช่ตรงคอเขา
0: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ที่เขามีโอกาสจับเนาะจับคอไงหน้าขึ้นปุ๊บแล้วเขามีโอกาสจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับ
2: หน
0: ึ่งสองไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
2: สี่
0: เยี่ยมมากกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยปึ๊บ
2: หนึ่ง
0: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
2: สาม
0: ดีมากครับ
2: สี
0: ่เฮ้ยใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล
2: ้
0: วใกล้ออกประตูแล
2: ้
0: ว
2: ออก
0: ออกมาเลย
2: แปดอย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินดีขึ้นเหมือนทุกวัน

0: คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
1: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
2: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลานอน
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อู้อิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะไหนล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
1: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
0: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
1: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้ ช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
0: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นจะเป็นรูคุณๆครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผงทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สดๆ
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงหักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ่
2: ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยมาด้วยกัน
2: อ
0: ันนี้คุณแม่มีครีมกับ
2: ไข
0: ่ไข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกรมเบิลเอ็กง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเอาเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้ายืด
2: เป็นหน้ายืดกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้12เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอ
1: ย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่

เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
3: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึง

0: หนาวครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเค
1: ใช่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
1: ปริมาณสัก
2: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
1: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
1: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของเลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
1: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
2: กลิ่นของซอสหอมมาก
1: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
1: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: ี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยช

0: อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
3: ได้สิ
2: ยังไงครับ
3: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
2: ้
3: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ุงแน่นอกต้องยก
1: อกพอได้
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับคุณครูนะครับ
3: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
3: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
3: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
3: ภ์
0: แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
3: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี่แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
3: จาก58
0: ค่ะ58 70โห17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
3: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
3: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
3: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
3: วแ
0: ล้วไม่เคยดัน
3: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
3: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้าง

0: มากกว่าเพราะงั้นในตัวของของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
1: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับหน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: ี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย
1: ่
0: างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยเอาไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ทางธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด์แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: ครับบีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เก่ง
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุนถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เกรงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: ฮะทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายตามนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: จะเป็นการเรื่องความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช
0: ่
1: ไหมตรง
0: น
1: ี้
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบ

0: ผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: ท่าต่อไปนะครับท่าที่2ท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่2
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดัน
1: นะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพ
1: ื้
0: นได้
1: ปุ๊บใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
1: มาสักครู่เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
4: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
1: พยายามดึงศอกข้ามศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว้
1: เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
2: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นมั้ย
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
0: ขึ้นมั้ยครับ
1: ดึง
0: แล้วบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
4: รู้สึกว่าย
1: กช้าๆนิดนึง
4: เราต้องเกร็งในการยกอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้มั้ยครับ
1: ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่มั้ยเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
4: เป้
1: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกเนี้ยนะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์คสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
4: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
1: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับใช่นะครับเราก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรง
4: ปุ๊บมันก็จะหมุนออกนอกแบบนั้น
0: วันนึงมาเจอคุณปู อาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
4: แต่มันไปอยู่ใต้ตะแกรงเลย
0: มันกินกระดาษกันคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
4: อันเดียวกันนะปึ๊บจับตรงนี้
1: ด้านไหน
0: ได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
4: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
4: ได้ข้างนอก
1: งานไปทางฝั่งขาไปทาง
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: สิ่งนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
1: ใน
0: ตอนเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิม
4: ก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
0: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
1: นะด้านใน
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
4: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกรง
0: หนักมากขึ้น
4: ใช่
0: แสดงว่าน้ําหนักเดิมถ้าน้ําหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถให้
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
4: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ําหนัก
4: ค่ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
0: นอนเหมือนกัน
1: นอนเหมือนกันนะครับนะนะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านดูต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ไห
4: ม
1: ก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับฮะไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดก่อน
0: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
1: แนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
4: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใ
0: ช่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ10-12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
4: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
4: เก้าเดือน
0: ยังไม่หยุดให้นม
4: ยัง
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่ หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถ

0: พัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะเขาซีเรียสเขาเป็นคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อนะแต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: คะเข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
1: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซลมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่อง

0: ข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
1: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบน

0: างสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมก

0: ิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเรา
2: เสียใจ
1: นะ
2: EFTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
3: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานาน
4: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
4: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
3: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
3: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
6: ภูเขาไฟระเบิด
7: ไหลไหลไหลไหล

0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมบัตมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่ก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยจัดสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
2: กระโดด
1: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนิดนึงว่าม
3: าละคนมาแล้ว
1: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
3: พร้อมเจ็บขาครับ
1: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
3: อะไร
1: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
3: เท้าลอย
1: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบ ช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมันไปก่อนคุณ
1: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
2: ไปซาไกล
1: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
1: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
2: แ
1: ตะด
2: ้
1: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
2: ้
1: างข
2: ้
1: างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะดูแล้ว
1: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคแล้วครูครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหลังมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
2: ก็
1: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
2: คนมันเก่ง
1: 4 3 2เปลี่ยนข้างมาหนอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3 2ลดเท้าย่อมือสอดเขมรหน้าท้องเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
2: ปวดท้องเหรอ
1: 4 3 2ยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
2: เย
1: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับ

ในเรื่องการใช้แรงทําออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ําหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์
โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมีสี่อันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซ์ซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณ

ราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อ

0: ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกร้านการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย

0: ้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
1: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
1: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
1: เออสิวะรอบพันธครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
0: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
1: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
1: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอพับปูพาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปูจะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปูยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
0: yeah!

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียด
0: ความเครียด
1: ภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมฮะนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า
0: 15?
1: ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชุด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป
0: ็
1: นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
0: ปี49
1: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20.20
0: แล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ของปี68นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็ 16.9 1 ใน 3นะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มที่

0: มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับน่าถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลย
0: มีใช่มั้ยครับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเค้าว่าเค้ามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: เบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์นี่เราอันนี้เราถามเด็กเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT นะดูจะมีความถี่ตรงเนี้ยเยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งนี่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองครั้งนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึก เหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังไอ้อันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสู่เองล้มเหลวหรือทําครอบครัวผิดหวังไอ้อันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทําอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทําร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารมณ์แคลน2 3 4 5 6 7 8ครับจ๊ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังนิดหน่อยได้มั้ยฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกๆหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามมันนี่จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการให้เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่มั้ยครับอาจารย
0: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคร
1: ับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้อง คิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
1: ครับ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำอะครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
2: อ๋อเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแหละแต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยเพราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับคนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvertแยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอินโทรเวิร์ตกับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: ดูสีหน้าท่าทางอะครับ
1: ค
0: ือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
1: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
0: ่าใช่
1: ประมาณนี้
0: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆ
0: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ย เอ๊ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหาอะไรได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
1: ทั้งนั้นพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อะไรเงี้ยโอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเนาะ
1: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพอะครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละ ครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมาก

0: ขนาดไหนครับอาจารย
1: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยขึ้น
0: รอครับ
1: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
0: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
0: ชีวิตเขาดี
1: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี่ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
0: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
0: ครับ
1: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
0: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกเนี้ยเยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับฮะ
0: มันคนความยากนะฮะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมุติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
1: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
0: และกังวลอีกว่าจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
1: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเรานี่หรออาจารย์หรือว่าไง
1: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
0: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
1: ครับ
0: แข็งแรงแล้ว
1: ครับ
0: ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
1: ใช่ครับ
0: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
0: นั่นสิกังวลเนื้อจานกังวลเลย
1: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาจารย์จึงตอบย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่บอกให้เราไปหาจิตแพทย์จะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยอ
1: ะ
0: มีวิธีไหนบ้างครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
0: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
0: หรอ
1: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
0: ี
1: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของ

0: คนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็คงต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
1: ับ แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยแต
0: ่จะประมาณนั้นครับ
1: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยอัลฟาออกมาแล้วเหมือนกันโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายา ที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ก็ถ้ากินได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันนึงแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
0: ับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
1: กัญชาด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช
1: ่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย์
0: ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลางน้อยๆนี่คุยได้ฮะใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
0: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ ไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้งแต่
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกมาหมดเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆก็บอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี้ซึ่งมันก็อาจจะหายเร็วมันอาจจะหายช้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้น
2: จุดอ่อนอะไร
0: อย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ไหมใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แบบความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอกันแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี้ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอ่ะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูมเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูมเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็ก ไอ้อย่างยุคแคนก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่ง

0: สอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
1: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
0: ชอบ
1: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
0: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
0: คืออะไรคร
1: ับทรานเคเนียลแมกเนติกเรโซแนนซ์ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได้
1: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMS ในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: เอาครับอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนเอาแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
0: บ
1: ัน

ถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทําให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทําไงที่ทําให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่าง

0: เราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี้ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลง
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นน่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่า

0: ื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช่
1: หนุ่มก็เล็กกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
0: ว้างกว่าง
1: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
0: ่
1: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
0: ได้ค่ะได
1: ้
0: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
1: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ปกติเล่นอย่างเดียว
0: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
1: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
0: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงโพอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
1: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงโพอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ที่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
0: น
1: ี
0: ้วางอย่างนี้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
1: มันดูแบบมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
0: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
1: ้
0: แค่การวางมือแล้วนะท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
1: ม
0: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
1: ตรง
0: ยังคะ
1: ตรงแล
0: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
1: ตะตุ่มขวานี
0: ้อ่ะฮะ
1: โอเค
0: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
1: แล้วก็วาง
0: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
1: มันยากจังเลย
0: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
1: ้
0: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขอลอง
0: พี่ลองค่ะลอง
1: สะดือตรง
0: ปึ๊บลองดู
1: แล้วก
0: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
1: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
0: ใกล้ไปหรือเปล่า
1: จะได้เล่นไหมทุกคน
0: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
1: อ่
0: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
1: ้
0: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะแล้วมาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
1: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
1: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรง

0: องใช้เวลาก
1: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
2: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
1: ไปเรื่อย
2: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000 รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละ1,000 รอบ
1: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
2: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้มันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
2: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
2: แทงลูกเปล่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
2: ใช่
1: ไหมคร
2: ับ
1: ว่าลูก
2: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
2: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2 ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
2: แทงลูกเปล่า
1: แทงลูกเปล่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
2: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
2: โยไปค่ะ
1: เ
2: ด
1: ี๋ยว
2: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก
2: ็
1: ม
2: ั
1: วๆก็แบบป้องๆๆๆ
2: แล้วแต่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้ว
1: ม
2: ันต้องประมาณนี
1: ้
2: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคือไหน
2: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
2: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
2: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
2: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกันเลยใช่ไหมอ
2: ย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
2: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างเงี้ยได
2: ้ปะใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
2: ได้
1: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
2: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่
2: ะ
1: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
2: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
2: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
2: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
2: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัฒน์บอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
2: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
2: ้
1: หรอ
2: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่

0: แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
1: ้อืมโอ้
0: ใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
1: อืม
0: ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: นี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
1: ทุกอย่างตรง
0: อ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายอ่าใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช่มั้ย
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพี่อ่ะ
1: ไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
1: ้หรอมันแป๊บมันแบ
0: บใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอ่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ถ้าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่ตรงหลุมอ่ะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า 3/4 4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจจะต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เขียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว้
1: มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่

0: แบบว่ามันตุ๊บ
1: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
0: คอยช้ำเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตาหรือเปล่า
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมันก็ต้องบางมาก
0: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
0: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงๆเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพักถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อน เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพ

0: ีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู
1: ่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
2: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเด็กกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
0: คนลุกเลยอ่ะ
2: ใช
0: ่สิ่งเข้าอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
2: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทําให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
0: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
2: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
0: ฎหมาย
2: ใช่เขาอาจจะไปสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
0: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
2: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
0: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาไว
2: ้
0: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
2: ัน
0: นี้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุ์เซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระอันที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็จะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮ
2: ะ
3: มันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด คือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
3: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
3: ์น้ำกรด
2: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
3: ้
2: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
3: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอทำ5นาท
2: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
3: ีเร็วมาก
2: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่อีกที
2: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
3: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
2: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้มีโอกาสอยู่ดี
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
3: เพราะมันอยู่ตื้น
2: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งหนึ่งก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
1: ค่ะ
3: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
1: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
2: ค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะ คราวนี้ในกรณีที่คุณอาริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอาริยาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
4: หมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
5: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
4: ้
5: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
4: ้อันนี้เป็นกระแบบตื้น
5: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
4: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
5: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
4: เจ็บไหมคะ
5: เจ็บไหมคะ
6: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บ
5: เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
4: อ๋อใช่ครับ
2: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
5: ค่ะ
2: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเอง
5: จะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำดำดำดำดำดำเข้มขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะ

0: านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรลูกเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
3: ตามาพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
4: เนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
3: ประมาณเดือน
4: ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
3: เป็นทั้งสองตา
4: เป็นทั้งสองตานะ
3: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะตอนนี้เราทำบ้าน
4: ทำบ้าน
3: ขี้ฝุ่นอะไรเง
4: ี้ยพอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
4: แสงแดดก็เป็นตัวนึงค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
3: มีมัว
4: ด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
4: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาอย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
4: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
4: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่อตามตา
3: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตามตาเนี่ย
4: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
4: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
4: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลมปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
4: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ให้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะ

0: ก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่กันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
1: 9 4 6 0 5 3 9 4 5 3 2 5 9 3 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 4 อะไรอ่ะ 5 0 ป่ะ
2: ไม่เป็นไรครับคุณป้า
0: เดาได
2: ้เลยครับ
0: เดาได้ค่ะ
2: มันถ้าต่อไป
1: ห้าสามเก้าสองห้าได้แล้ว
2: มอง
1: แล้ว
2: มองไม่เห็นนะ
0: ทีนี้ต่อไปก
2: ็
0: ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
2: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
0: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
2: เหมือนเดิมครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
0: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้
3: อีก
0: ประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะ
3: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
0: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
3: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
3: ครับ
0: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
3: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
0: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
3: ครับ
0: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูมคือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
3: ท่อ
0: น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแหววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
3: มันจะนูนๆขึ้นมา
0: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
3: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
3: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก
3: ็
0: คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
3: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
0: ค่ะยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
3: แต่แล้วอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
0: ค่ะ
3: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ย ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหม
0: อ
3: ถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจ
0: ค่ะ
3: เป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
0: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
3: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่น
0: ๆใช่ค่ะ
3: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับแล้วอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
0: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
3: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วง
0: ค่ะ
3: ในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
3: มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
3: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
0: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีอยู่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
3: อ
0: ๋
3: อได้ใหม่
0: ได้ค่ะ
3: นะครับและสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
0: ้ค่ะ
3: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
3: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
0: ค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตา
0: ใช่ค่ะดวงตา
3: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณครับขอบค
0: ุ
3: ณคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอ่ะ
5: สวัสดีครับคุณหมอครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับนะครับ
3: ต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
4: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
6: เป็นมากี่วันแล้วครับ
4: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
6: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆ มากๆ
4: น
6: ่
4: าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
3: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
4: เจ็บมาก่อนก่อนนั้นค
6: ่ะแล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไหม
4: หน้าตรง
6: ๆแล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
4: ร
6: ู้
4: สึกชาๆค่ะ
6: รู้สึกแปลกๆเหรอ
4: แปลก
6: หนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
4: จะปวดตรงนี้หน่อยนึง
6: ปวดหน่อยนึงแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็จะปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: ปวด
0: เป็นอันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่เรา มาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนแบบในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: นะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวด
2: ปวด
0: ที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: ซีมันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คือ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
2: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
2: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญ
2: ครับ
0: ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
2: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
2: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
2: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
2: แต่สำหรับน้องไม่ขลาได้ปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
2: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บเจ็บนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองที่สี่นิ้วกดลงไปกดลงไปโดนไหม
1: โด
0: นอ่ะกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกอ่ะตื้อๆไม่ถึงกับเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
2: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
2: ตึงยังคะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
1: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
2: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
2: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว้นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
2: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องไม่ขลานะครับขอบคุณน้องไม่ขลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆ

0: อย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบ

0: จนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้างฮะ
0: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
0: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยิน
1: แล้วนอนหลับดีไหมครับ
0: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
1: ไม่ง่วงไม่อะไร
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
0: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
1: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
1: ความดันสูง
0: ใช่ค่ะ
1: ทานยาหรือยังฮะ
0: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
1: โรคอื่นมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: แพ้ยาไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
0: เพิ่มขึ้นค่ะ
1: เยอะไหมฮะ
0: ประมาณสัก 2-3 กิโล
1: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
0: ไม่ค่ะไม
1: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่
0: โอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการกลนครับ
1: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี้ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกเนี้ยมันถูกกดฉะนั้นอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
2: แล้วกาแฟครับ
1: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
2: แต่
1: พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึงหรือว่าบางคืนบางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
0: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จมูกบ่อยนะ
0: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
1: แล้วรักษายังไงฮะ
0: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
1: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี้ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก
0: ็
1: คือเนี่ย
0: ความดัน
1: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
2: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
0: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
2: มีแฟนหรือยังครับ
0: มีแล้วค่ะ
2: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
0: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
2: มากรนที่เรากรนแทนด้วย
1: เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
2: เกิดครับจันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
1: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
2: บวม
1: ใสเป็นลักษณะที่ของ
2: น้ำมูก
1: มีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูตรงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
2: จะลึกเข้าไปหน่อยนะครับ
1: สบายสบายเห็นไหมข้างบนเล็กๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเค
2: อันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
1: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
2: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
1: ์อ
2: ย่างนี้ครับนี่นะ
1: ใช่
2: ปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
1: มันลิ้น ลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฝาปิดกล่องเสียงนะฮะ

0: กี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างนึงส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆนะเราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
1: 10% 10% ของน้ำหนักตัว
0: เช่นตอนนี้80กว่า
2: ก็ต้
0: องการอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
2: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมติว่าลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนมั้ยคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
0: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ย
2: ยัง
0: ไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
1: ้
0: ระยะใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
1: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองนี่มีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพสุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
2: ้
0: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสากค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
5: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค่ะ
5: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
5: ตอนแรกคือจับๆมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอและทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
1: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะเสร็จหนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
4: ะ
5: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
5: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
5: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
5: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายๆมีมาก่อนบ้างไหมคะ
5: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่
4: ะ
5: มีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: ค่ะบนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
5: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึก
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
5: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
4: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
5: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
4: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองเน
5: ี่
4: ยมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้

0: ษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
0: ค
1: ือทั้งพี่ชายพี่สาวนะคะพี่ชายจะเป็นไซนัสค่
0: ะ
1: ส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายคน
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
1: คืออ
0: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่
1: ะ
0: ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
1: ค
0: ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยล่ะค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเผยขึ้นมาได้คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ค่ะข่าวอะไรก่อนดี
0: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละ
1: ค่ะ
0: แต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
1: ี้
0: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
0: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม อันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคะ
2: นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
1: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
0: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหมครับ
0: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
0: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน
1: ๆ
0: อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆ คนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
1: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
0: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
1: ค
0: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
0: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
3: ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้า

0: ก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามาหมอรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวแล้วรองเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกัน
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
0: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวรองเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับแบบจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คออะค่ะคุณหมอแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรือได้นานๆค้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
2: ปวดหลัง
0: ใช่ค่ะถ้า
2: ปวดบริเวณเอว
0: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
2: เอวสองข้าง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
0: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
2: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
0: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี้ยนั่งนานๆเนี้ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
2: เป็นข้างไหนมากกัน
0: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
2: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
0: จริงๆ
2: ถ้านั่ง
0: อยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
2: อยู่ในรถแล้วทำยังไง
0: ก็ต้องก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
2: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
0: ค่ะแล้วก็มีแอ่นบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นเงี้ยค่ะ
2: แล้วไปเล่นโยคะทำอะไรนะ
0: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราบใช่
2: หรือว่าก้มหนัง
0: ก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราบอย่างเง
2: ี้
0: ยค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
0: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยอะแน่นหน้าอก
2: ครับ
0: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
2: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
3: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
2: เอาครึ่งบนก่อน
0: ค่ะ
2: เราก็จะดูว่าก้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
0: มันก็จะปวดข้างหลัง
2: เงี้ยมองเพดานมีอาการอะไรไหม
0: มันจะปวดข้างหลังอะ
2: ปวด
0: ปวดลงไปที่หลังเลยอะ
2: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: แถวที่หมอจับๆบีบๆนี่มีอาการอะไรไหม
1: แค่ปวดๆนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอะค่ะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะค่ะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อถึงจับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้
0: เจ็บปวดแล้วเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม
2: ่แต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: อ๋อเป็นได้กล้ามเนื้อบางมัดนะแล้วตรงข้างๆสะบักนี่แหละ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าสิครับหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: ตรงสะบักนี่เป็น
1: ตรงเป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับปวดๆนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดๆได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลยเหรอครับ
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงที่ดึงไปให้ตึงๆนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะ
0: ดึงคราวนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี้เอาข้างนี้ก่อนยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
1: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน
1: มันจะร้าวมันจะเสร็จแบบ
0: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไว้ที่ไหน
1: ที่คอค่ะ
0: คอเคยดึงไหมท่านี้
1: ยังค่ะ
0: ยังดึงเองนะ
1: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
0: เหนี่ยวหัวลงนะ
2: มันเป็นกล้าม
0: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
1: ค่ะ
0: อาจจะลงมาถึงนี
1: ่ค่ะ
0: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี้
3: อาการแสดงว่าคุณแหม่มที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยึด
0: มันปวดล้าง่าย
3: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
0: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮะเกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะนะ
0: อันนี้ก็จะมีลองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังไว้เยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ไหล่ไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยอู
1: ้
0: หมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค่ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม่
0: เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ข้างข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อนะเหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปมอสอบมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่าม
2: ือบนเข่าจับกันเอาไว้
0: แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
3: เส้นตรงต้นขาหลังยังยึดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
1: ค่ะแล้วมันสัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะก็ปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะ
0: ใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เออคิดว่าเหตุที่ปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
3: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
3: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
3: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอสัก6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที
1: ่
0: หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
1: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำให้ครบนะ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

หยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ @drama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไร

0: รากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยค่ะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอภัยศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวั
1: สดีครับอาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมมาอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนนึงนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: โอ้ยเซ็ง
4: อะไรอุนซ่า
3: โหเซ็งอะดิ
4: เป็นไรพี่
3: เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
4: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
3: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
4: ไม่ตรงไงอ่ะ
3: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมนี่ดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเขาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
4: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
3: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
4: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
3: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
4: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
3: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
4: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
3: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
4: มันเป็นการผ่าตัดขากรรไกรอ่ะ
3: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
4: มี
3: ใครอ่ะ
4: หมอรามานี่ไง
3: จริงเหรอ
4: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
3: แต่ว่าจะพอไหม
4: อะไร
3: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
4: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้แล้วแหละดี
3: ต้องโทรหาแม
4: ่ทำไม
3: ขายที
4: ่หนักแล้วแหละ
3: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วบ้านหาคนชราพาน้องมาอยู่กับเรา
2: จ
3: ะ
2: ด
3: ี
2: เลย
3: ใช่ไหม
0: แหมนะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกๆเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
2: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
2: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเรา จำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือจั่วหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันสบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
0: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
2: น
0: ี้เอง
2: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
0: ุ่
2: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
2: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหวหรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี
0: ่
2: ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างนึงครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
0: เข้าสู่วัยรุ่น
2: ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
0: ค
2: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคลินิก
0: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
2: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยไม่สามารถสบฟันได
0: ้
2: พอคุณสบฟันไม่ได้พวกคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดกลัวซองกัดกระต้องโผแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
0: ้
2: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
0: ัน
2: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับคางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
2: อยู่ได้ครับ ม
0: ัน
2: ไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยถูกไหมครับ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะ มันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
2: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในคนในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
0: ค่ะ
2: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
0: แล้วแต่กรณีไปนะคะ
2: แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขาดกันไกล
0: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอ่ะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงคะให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
2: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
0: ับ หนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
2: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักไปออกจากที่เดิ
0: ม
2: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดไปซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ฟังดูนะฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
1: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
2: ใช
0: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
2: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะข้ามเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม่คร
0: ับ ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอต้องทำยังไงบ้างอะคะ
2: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
2: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดเสียบเข้าปากหลอดเข้าปาก
0: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
0: ับ ค่ะ
2: ก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
0: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
2: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
0: ค่ะ
2: ได้เท่าที่คุณอยากจะอ้าครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
2: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3 สเต็ป
0: ค่ะ
2: คือจัดฟัน ผ่าตัดแล้วก็จะทำต่อ
0: ค่ะ
2: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บนึงประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็เป็นจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
0: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณเกือบปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
0: ค่ะ
2: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
0: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
2: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
0: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
2: ใช่
0: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารด้วย
2: ใช
0: ่
2: เลยคร
0: ับ ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
2: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าให้เพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
0: อ
2: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
0: ้ค่ะ
2: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันนานจะเกิดทีหนึ่งผ่ายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
0: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มันก็ครับก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
0: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเน
2: ี่
0: ยจะดีที่สุด
2: หรือว่าถ้าคุณมีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นสายกันไกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก้มแล
0: ้
2: วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
0: อู้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยก็ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
1: ถามนิดนึงปรึกษาจันบอยเลยคุณโป
0: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
2: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง
0: 1,500
2: แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ 2,500 ถึง 300,000
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิดแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการสนใจคลินิก
0: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นั่นคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคร
2: ับใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสบฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาผิดปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
0: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
2: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีแปลว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กล่าวไปอ่ะที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
0: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
2: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
0: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
1: ส
0: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
2: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขาฟันไกลเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาก็จะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขาฟัน

0: การกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่เราคงคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไป
1: อ
0: ๋อเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อพอดเป็นไป
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกับฟันใช่
1: โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
1: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าอย่างเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมออีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรมั้ยคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบนี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่จริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
2: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับ ส่วนที่ TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวหนึ่งที่สมองเป็นตัวสร้าง

0: มานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
1: ะ
0: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด PTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากรณ์
0: ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆผื่นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
2: ครับก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันนึงมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4 ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีนึงครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้อในประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่ว่ามันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นคร
1: ับ แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้ว
0: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนจริงแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: โอ้แต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจึงง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถาม

0: มาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
0: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกกี่ครั้งคะ
1: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเราก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
0: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
1: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
0: ์
1: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู
0: ่ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
1: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
0: ได้แค่นั้น
1: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่พอครับมันก็ต้องเป็นกระดูกซี่โครง
0: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือ

0: คนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค
0: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้นมันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
1: ัน
0: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ
1: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
2: ครับ
1: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
2: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดนึงเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋งแล้วก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
2: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
2: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะ
2: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
1: โอเคอ
0: าจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
2: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุก

0: างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันที่แบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับมันไอแคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคลุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเคอรี่กินผักหอยเล้งผักใบเขียวอ่ะGoogle เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี่ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมใช้ค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมใช้เนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
1: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปอนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
0: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอย่างอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อ่ะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
1: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับแต่ก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมาก

0: เสียงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK เนี่ยครับก็อาจจะต้องหา ATK อาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
1: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
0: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งสองขีดบางทีมันก็จะมีความ
0: คลาด
2: เคลื่อนตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
1: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะค
2: ุ
1: ณหมอบานคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดงดอาหารจากถั่วจริงไหมแหมพูดถึงโรคกระเพาะเป็นโรคฮิตเป็นกันก็เยอะความเชื่อก็แยะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันค่ะเป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆเคลือบกระเพาะความเชื่อจริงครึ่งหนึ่งค่ะคนไข้ส่วนหนึ่งกินนมแล้วจะดีขึ้นหากเป็นโรคกระเพาะแต่คนไข้อีกส่วนหนึ่งกินนมแล้วอาจจะแย่ลงดังนั้นถ้าเราคิดจะรักษาโรคกระเพาะด้วยตัวเองโดยการกินนมต้องระวังให้ดีว่าเรากินแล้วดีหรือไม่ดีค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันค่ะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารจากถั่วเพราะทำให้เกิดแก๊สความเชื่อนี้จริงค่ะอาหารประเภทถั่วทำให้เกิดแก๊สได้เยอะจริงๆเราจะสังเกตว่าเวลาเรารับประทานถั่วเราไม่เรอเราก็ต้องถ่ายลมดังนั้นหากเรามีอาการของโรคกระเพาะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นถั่วจะทำให้อาการของโรคกระเพาะดีขึ้นได้จริงค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะคะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะทำให้เกิดโกรธความเชื่อนี้ก็จริงเช่นเดียวกันค่ะอาหารประเภทที่เปรี้ยวจัดส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นกรดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้แต่อาหารประเภทเผ็ดจัดคงไม่ได้ทำให้เกิดกรดใช่ไหมคะแต่อาหารประเภทที่เผ็ดจัดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้ดังนั้นหากเราเป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดแล้วทำให้อาการเรามากขึ้นต้องเลี่ยงค่ะมาถึงความเชื่อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโรคกระเพาะให้รับประทานอาหารบ่อยๆความเชื่อนี้จริงค่ะเวลาเราเป็นโรคกระเพาะการรับประทานอาหารบ่อยๆจะช่วยทำให้กระเพาะเราทำงานลดลงแต่ปริมาณอาหารที่เรารับประทานจะต้องน้อยด้วยนะคะดังนั้นคำแนะนำคือรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆหากเราไปรับประทานบ่อยๆแต่รับประทานเยอะๆนั่นจะทำให้อาการของโรคกระเพาะเราแย่ลงค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะที่ใช้ได้จริงทำให้อาการลดลงอันที่หนึ่งนะคะลดน้ำหนักเมื่อเราน้ำหนักเกินอันที่สองกินอะไรแล้วกระตุ้นให้มีอาการให้เลี่ยงสิ่งนั้นอันที่สามรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆอันนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะหากเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเราปรับพฤติกรรมอาการยังไม่ดีขึ้นอาจต้องระวังโรคร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารทะลุหรือมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นหากถ้าเรามีอาการแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นอย่าลืมมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคกระเพาะล่ะคะทำอย่างไรไม่กินผิดเวลาไม่กินมากเกินไปไม่กินอาหารที่จะกระตุ้นอาการของเราแค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากโรคกระเพาะแล้วค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องอุทรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข่
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทานอูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
2: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
2: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
2: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันทั้งนั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง

0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
1: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
4: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติตอนเช้ามีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกอะค่ะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
3: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
2: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตักเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มันเน
1: ีย
2: น
1: เน
2: ีย
1: น
2: ขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเริ่มจะเป็นรูคุณผู้ครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

ันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนย

0: นะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่า
2: ทานสด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึง
1: ค
0: ่ะหักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
1: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
1: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
1: อ
0: ันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
1: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้มๆ
2: เป็นหน้าเยิ้มๆกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้าละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับมาก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดกดกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับใช่ไหมนะโอเค
2: ใช่ได้แล
0: ้
2: ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณ
1: ย
2: ัง
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150 ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ

0: 100
1: 100 cc นะคะ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าข้นไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของเลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
1: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
2: กลิ่นของซอสหอมมาก
1: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
1: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่

ันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่
0: แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ึงแน่นอกอ๋อต้องยก
1: อกพอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับก็ง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้

0: ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
1: ้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับหน้าอกล้วนๆโอเคครับท่าแรกเลยครับ

0: ค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิดพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิดพื้นดูก็ได
1: ้
0: ถ้าคนที่ไม่เคยเอาไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
2: หนึ่งสองสาม
0: ทำธรรมด
3: าโอ้แม่จ้า
2: โอ้แม่จ
0: ้
2: า
0: ใช่เพราะว่า
2: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
0: น้ำหนัก
2: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด์แล้วก็10
0: ปอนด์ใช่
2: คือมันน้อยนะ
0: น้อย
2: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่า
0: น้ำหนักเราเท่าไหร่มันไปหมด
2: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
0: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นและอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
2: ท่าเริ่มต้น
0: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือ2ข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
2: ท่านี้เรียกว่าน
0: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
2: ออกแรงหายใจออกนะครับ
0: ดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
2: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
0: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
2: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
0: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
2: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
3: ไม่เป็นเลยครับ
2: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
0: ยังไงก็ไม่มีการลั้ง
2: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
0: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
2: หายใจเข้าหายใจออก
0: หายใจออกหายใจเข้าลึก
2: ลงช้ากว่าเดิม
0: ช้ากว่านี้นิดนึง
2: ช้า
0: ๆเหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
2: เก่งตามเลยเนี่ย
0: เก่ง
2: ลงช้าอีก1 2 3ช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
0: พักก่อนพักก่อน
2: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
0: ใช่
2: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
0: มันลง
2: เกรงให้มันลง
0: ปวดลงไป
2: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
0: ครับผม
2: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
3: โอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
2: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
2: ทีนี้ได้กว้างเลย
0: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
2: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
0: นึกออกแล้ว
2: บริเวณกล้ามเนื้อความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
0: ให้มัน
2: ขยายให้มันขยายขนาด
0: ให้มันดีไหม
2: ตรงนี
0: ้องค์กว้าง
2: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
3: เ
2: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
0: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
2: ั้
0: น
2: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
0: เข้ามานิดนึง
2: บีบเข้ามา
0: ใช่
2: ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับมาถึงท่าที่สอง
0: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
2: เป็นเรื่องของฟราย
0: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
2: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
0: นะครับ
2: เชสดัมเบลฟราย
0: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
2: โค้งโค้ง
0: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
2: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
2: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
0: นะครับ
2: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
0: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอก ะครับตลอดต่อเนื่องนะครับไม่ค่อยดั

0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: ได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: มัน
1: ส
0: ะพู
1: ดเลยคร
0: ับ
1: บีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่จะใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูเวอร์ที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
1: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: ล็อกศอกไว้
1: เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
4: ดึงศอกข้าม
2: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าชายโครง
0: ยกขึ้นไหมครับ
1: ดึง
0: แล้วบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
2: รู้สึกว่า
1: เดี๋ยวช้าๆนิดนึง
2: เราต้องเกร็งในการยกอะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
2: เป๊
1: ะมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
2: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
1: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับใช่นะครับเราก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บมันก็
2: จะมันก็จะหมุนออกนอกเด็ดขาด
0: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: แต่มันไปอยู่ใต้ตะแกรง
0: มันกินกระดาษกันคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: เดียวกันนะปึ๊บจับตรงนี้ได้ไ
0: หมได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
1: งานไปทางฝั่งขาไปเท้า
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: สิ่งนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
1: ใ
0: ช่ตอนเริ่มต้นนะครับ
1: เหมือ
0: น
1: เ
0: ด
1: ิ
2: มก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
0: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: ลองกว้างเลยครับคุณปู
1: ใช่ไหม

0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ผมลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกรง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช
0: ่แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถ
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
2: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค่ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์เชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: นะนอนเหมือนก
1: ันนอนเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: นะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านด
1: ู
0: ต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับ แล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ไห
2: ม
1: ก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับฮะไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดก่อน
0: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
1: แนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื้
1: อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทําแบบนั้นจํานวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
0: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: คะเข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บ๊วยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้คุณ
2: ปูทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนิน้ำจืดจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเบาๆนะคะแต่โรคนี้ไม่ได้เบาเหมือนชื่อนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่วันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากทุกๆคนกันค่ะโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญโรคหนึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน463ล้านคนและคาดว่าในปี2588จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน629ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบอุบัติการโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คนต่อปีและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3,200,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาลเฉพาะโรคเบาหวานเพียงโรคเดียวทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกมากมายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาในเลือดให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตับอ่อนซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดทำให้น้ำตาในเลือดสูงคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจ Hemoglobin A1C ตรวจหาระดับน้ำตาในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการที่ปลายเท้าและปลายมือก่อน
ค่ะมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2สกันค่ะอาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปผู้ชายควรรับประทานอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงควรรับประทานอาหารไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมเช็คสัญญาณเตือนโรคสมองเสื่อมง่ายๆ
1: ตาป่องกินข้าวสิคะกับข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลย
2: ใช่ๆกับข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยพ่อกินข้าวสิครับนั่งซึมอยู่ทำไมเนี่ยพี่ปอทำอ่ะมีแต่ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยนะนี่ปันปันตักอาหารให้ตาป๋องนิดนึงสิตาป๋องจะได้กินข้าวเยอะๆไง
1: น
2: ี
1: ่ของโปรดปันปันเลยนะมันอร่อยมากตาป๋องกินเยอะๆเลยนะคะ
2: นี่เลยของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยครับ
3: กินเยอะๆเลยนะพ่อความจำจะได้ดีขึ้นไง
2: อร่อยไหมปันปันอร่อยเนาะพี่ปอทำอร่อยเสมอเลย

0: เราจะประเมินและสังเกตอาการเบื้องต้นของคนเป็นโรคสมองเสื่อมได้ยังไงครับหมอ
1: จริงๆแล้วเนี่ยขี้ลืมกับหลงลืมมันต่างกันนะครับบางคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าวางของที่ไหนหรือจอดรถตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าจดบันทึกไว้นะครับอันนี้จำได้อันนี้เรียกว่าขี้ลืมเพราะตอนนั้นอาจจะยุ่งอาจจะวิตกกังวลจนขาดสมาธิแต่ถ้าหลงลืมเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับว่าของชิ้นนั้นเคยมีมาก่อนหรือจำไม่ได้เลยว่าเคยขับรถไปซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีแบบทดสอบ11ข้อให้ทุกคนมาประเมินดูกันใครที่มีมากกว่า3ข้อขึ้นไปไปหาหมอนะครับประเมินทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้นะครับมาเริ่มกันข้อแรกครับชอบถามซ้ำเรื่องเดิมๆบ่อยๆครับกินข้าวหรือยังแป๊บนึงก็ถามอีกละกินข้าวหรือยังแป๊บนึงเดินไปไหนเดินมาไหนก็กินข้าวหรือยังเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆหรือคนใหม่ก็ได้นะครับข้อที่2หลงลืมบ่อยขึ้นหรือวางของผิดที่แบบไม่น่าให้อภัยครับเช่นเอาพวงกุญแจไปวางในแก้วน้ำเอาเตารีดไปแช่ตู้เย็นนะครับข้อที่3ต้องมีคนคอยเตือนถึงจะทำกิจกรรมที่จำเป็นอาบน้ำหรือยังกินข้าวหรือยังนะครับข้อที่4ลืมนัดสำคัญหรือโอกาสสำคัญของคนในครอบครัวจะสังเกตได้ว่าข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยคนติดเกมก็เป็นนะแต่ข้อที่5เขาไม่เป็นแน่นอนข้อที่5รู้สึกว่าซึมเศร้าลงเห็นไหมติดเกมจะไม่มีความซึมเศร้าเขามีแค่2ข้อใช่ไหมครับข้อที่6เริ่มยุ่งยากในการคิดเลขคิดเงินจัดลำดับระเบียบตัวเองต่างๆนะครับข้อที่7ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขในกิจกรรมที่เคยสนุกเช่นเคยดูทีวีรายการนี้แล้วหัวเราะตอนนี้ดูก็เฉยๆไม่มีอารมณ์ซะอย่างนั้นนะครับข้อที่8ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันช่วยพาไปอาบน้ำช่วยพาไปกินข้าวข้อที่9นะครับหงุดหงิดบ่อยขึ้นนิดหน่อยสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็หงุดหงิดที่สำคัญยังได้กลิ่นได้เห็นหรือได้ยินอะไรที่ไม่เป็นความจริงเรียกง่ายๆว่าหูแว่วประสาทหลอนเห็นภาพหลอนนะครับข้อที่10จำทิศทางไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับหลงทางกลับบ้านไม่ได้จริงๆและข้อที่11ครับยุ่งยากในการพูดชื่อคนหรือพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือว่าเรียกของไม่ถูกปากกาก็เรียกเป็นกาปากหรือว่าเรียกเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับพูดเรียงประโยคไม่ได้เช่นฉันรักคุณก็เป็นรักคุณฉันอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนที่มาประเมินตอนนี้มีไม่เกิน3ข้อนะครับรีบดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการนะครับ
2: เอาพ่ออิ่มแล้วเหรอครับ
3: อืม
2: ไปช่วยกัน
4: ฝากปันปันช่วยนะคะ
2: เก่งมากไปฝากปันปันเดินตามมาแล้ว
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นต้องกี่โมงครับคุณลุง
1: อ๋อชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื่
0: อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บเนี่ยส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารเศษ

0: ารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
1: ครับ
0: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
1: ครับ
0: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
1: ้
0: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
1: เคยหนักสุดคือยังไง
0: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
1: ก็คือมีทีมน้องๆ
0: ครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
1: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: บางคนเนี่ยติดเชื
1: ้อ
0: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
1: ครับ
0: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
0: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพนี้ไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
1: ต้องเป็นคนเสียสละ
0: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
1: ้ครับ
0: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
1: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
0: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
1: ทิ้งได
0: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
2: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
1: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็ขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
2: แต่ก็เป็นบางส่วนที
1: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุ

0: หรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
1: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
2: ครับ
1: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
2: ครับ
1: เสี่ยงไหมคุณหมอ
2: แน่นอนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
2: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
1: บ
2: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10เท่า
1: 10เท่า
2: ครับ
1: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
2: ครับ
1: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
2: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
1: ครับผม
2: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
1: ตีสาม
2: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะนะตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
1: ครับ
2: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
2: ถูกต้องครับ
1: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
2: ใช่
1: มันเป็นขยะ
2: ครับ
1: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
2: ครับ
1: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
2: ใช่ครับ
1: อันตรายแค่ไหนครับ
2: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
1: ครับ
2: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
1: ครับผม
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
2: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
2: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
2: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
1: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
2: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหม
2: อตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
2: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเอง
1: ครับ
2: เชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาด
2: ครับ
1: มันอยู่ในขยะมาก่อน
2: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อโรค
2: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
2: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
1: ื่อ
2: ม
1: ี
2: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
2: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
2: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดสารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
2: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
2: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับเป็นภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
1: ครับ
2: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่
2: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
1: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
2: ้
1: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
2: ใช่ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปลอดแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
0: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
2: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
2: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
2: เราอยากให้นักขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
2: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
2: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับพี่ยากเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
2: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: อ
2: ันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
2: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถชนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
2: ่ฮะก็ขอให้ชะลอ

0: แล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามา Channel นะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 พายุลมแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
6: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
7: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
6: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะ กรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
5: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5 โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: ความเครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่คร
0: ับ ว้าว
1: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเม
0: ื่
1: อปี49นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ 20.20
0: แล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มี

0: คุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับทั้งครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแห
1: ละ
0: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์

0: ที่การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางอะครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่เอ๊ะตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้ละครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุก อยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือน อยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
0: อันนี้ชัดเจนเลย
1: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ
0: ค
1: นที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางครับคือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอ
1: ใช่ประ
0: มาณนี้
1: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่
0: า
1: ลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรท
0: ำ
1: น
0: องพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ครับใช่
0: โอเค
1: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหน
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
1: ช่ครับใช่ครับ
0: ทำไงดีอาจารย
1: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
0: า
1: ะ
0: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
1: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
0: ครับ
1: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตัวนี้เราก็สร้างตัวนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับฮะก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
0: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
1: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้นแม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
0: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได
1: ้
0: แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
1: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว
0: ครับ
1: อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่าย
0: ครับ
1: ถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
0: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย์
1: มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
0: หรอครับ
1: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
0: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
0: ชีวิตเขาดี
1: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
0: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือมันจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
0: ครับ
1: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
0: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ย ซึมเศร้าได้ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็

0: ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลนะอาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์วิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์จะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยมีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจโรคอะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไร Gen Z ละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้น คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
0: ครับใช่
1: นะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็คงคิดต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นออกมาโอต่างจากเขาเยอะเลยครับ
1: แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่ไหมอัลฟาออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือใครใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองนี้
1: ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตหยุดได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันนึงแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้า โดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเราก็มีวิธีในการรักษาอยู่

0: นะครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: ครับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
0: กัญชาด้วยครับอาจารย
1: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นนะครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคธรรมทุกกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแว่วมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี
0: ่
1: ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
0: มีส่วนเหรอครับ
1: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
1: ใช่ครับ
0: เพราะอันที่พันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
0: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
1: ถ้าปานกลาง
0: ปานกลาง
1: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆติดฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
0: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: อาจารย์
1: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกนี้ถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี่ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอารุ่นเก่าทุกอย่างตั้งแต่
0: มาหมดเลย
1: มาหมดเลย
0: ยกมาหมดเลย
1: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
1: ใช่ไ
0: หมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
1: ้ใช่ครับ
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาส

0: พอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้นฐาน
2: พอมัน
0: อย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ใช่แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนมีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เหมือนเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วณจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับใช้แบบคัดกรองอันนี
1: ้
0: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะมันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก
0: ็
1: เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอันนี้ขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
0: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ที่ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้อีกสักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ย บริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS Transcranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับ
1: ฮ
0: ะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรอะภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: อ้าวเราข้าราชการ
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
0: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
1: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
0: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับฮะก็ถ้าเราทำให้สังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆคิดว่า มันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไรเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีความมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากข้างนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นน่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ย

0: วัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรุ่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรุ่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
1: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: คุณแม่ค่ะ
1: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากไหมครับ
2: เกือบแล้วค่ะตอนนี้
1: ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับแบบว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้

0: ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพุงอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
1: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพุงอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก็คือพี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
0: น
1: ี
0: ้วางอย่างนี้ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้อ่ะแล้วก็งอขึ้นมาอ่ะแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
1: มันจะมั่นคงว่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็
0: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี้แค่การวางมือแล้วนะ
1: โอเคครับ
0: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
1: ม
0: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
1: ตรง
0: ยังคะ
1: ตรงแล
0: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
1: ตะตุ่มพอนี้
0: อ่ะฮะโอเคก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
1: แล้วก็วาง
0: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
1: มันยากจังเลย
0: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงแล้วทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
1: ้
0: มันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขอลอง
0: พี่ลองค่ะลอง
1: สะดือตรง
0: อือฮ
1: ึ
0: ลองดู
1: แล้วก
0: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
1: อ๋อมันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
0: ใกล้ไปหรือเปล่า
1: จะได้เล่นไหมเนี่ยคน
0: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
1: อ่
0: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
1: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
1: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยกแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
1: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
1: ไปเรื่อย
0: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละพันรอบ
1: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
0: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาจะพี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้มันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ไห
1: มว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
0: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะ

0: ค่ะใช่ใช
1: ่อันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะแขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณน่ะได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็ม
0: ั
1: วๆก็แบบป้องๆๆๆ
0: แล้วสนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ครูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงเน
1: ี่ยจริงๆความสนุกของมันคือ
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกนี้ลงหลุม
1: ต่อกันเลยใช่ไหม
0: ง่ายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่ๆมีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได
1: ้ต้องตรงง่ายๆมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่ะสมมุติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
1: ้
0: ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้

0: ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาข

0: ยากจริงด้วยทุกคน
1: พร้อมที่จะยากๆยัง
0: ยิงระยะใกล้เหรอ
1: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
0: หลุมนู้น
1: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซาฝนหัวคิวก่อนค่ะ
0: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
1: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
0: มันดูต้องทำอ่ะ
1: มันดูต้องทำอ๋อ
0: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
1: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
0: อ๋อหรอมันน่าเป็นบ่อยเลย
1: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
0: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
1: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
0: อย่างนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
0: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
1: ห้ามโดนใช่
0: ถ้าโดนคือฟาวล์
1: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่เข้านี
0: ่เข้านี
1: ่ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
0: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
1: หลุมประมาณไหน
0: ใช่
1: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
0: ่
1: ทำให้มัน
0: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
1: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
0: โอเค
1: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
0: ท่าม
1: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
0: อันนี้คืออ
1: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอะคือเต็มใบ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
0: ครับ
1: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
0: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
1: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
0: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
1: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
0: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
1: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
0: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมาก
0: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
0: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้จากกระโทน
0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียดมัน
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มี
1: ค่ะ
0: ชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ที่อาจต้องใช้เลสยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกันเจ็บไหม
1: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ท่าเดิมด้วยนะเขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่

0: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
1: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
0: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
1: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์มั้ยบางคนเค้ายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เค้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเค้ารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พรบ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพรบ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพรบการพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
0: ฎหมายตรงนี
1: ้ใช่เขาอาจจะไปสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพรบใช่ก็อยากจะให้ผู้
0: มีอำนาจ
1: ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
0: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
1: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
0: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
1: ค่ะ
0: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไอพาร์ทขอบคุณมากเลยสนุกมากว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: วัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตา
1: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือ

ความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีรัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษเดี๋ยวบอกเพ้าเถอะบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลนี่คือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็อาจจะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรครับเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือน
2: มันเป็น
3: ป้องกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
3: ค
2: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
3: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
3: ์น้ำกรด
2: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
3: ้
2: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
3: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ5นาท
2: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
3: ี
2: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ทีไหม
2: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
3: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
2: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
3: มีโอกาสอยู่ดี
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งนึงเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
3: เพราะมันอยู่ตื้น
2: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งนึงก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
1: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
2: ค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะ คราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอาญาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
4: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
5: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
3: ้
5: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
3: ้
5: ค่ะ
4: อันนี้เป็นกระแบบตื้น
5: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
4: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
5: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
4: เจ็บไหมครับ
5: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บไหมครับ
3: มีเจ็บ
5: เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
4: อ๋อใช่ครับ
2: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
5: ค่ะ
2: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเอง
5: จะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำๆๆๆๆๆเข
3: ้ม
5: ขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดง
3: ๆ
5: อย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะ

0: ผ่านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรลูกเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
1: ค่ะตามันพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
3: คันๆเนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ประมาณเดือน
3: ประมาณสัก1เดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
1: เป็นทั้ง2ตา
3: เป็นทั้ง2ตานะ
1: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะคราวนี้เราทำบ้าน
3: ทำบ้าน
1: ขี้ฝุ่นอะไรเงี้ย
3: พอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีมั้ย
3: แสงแดดก็เป็นตัวนึงค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
1: มีมัว
3: ด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
1: ใช่
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
3: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
3: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่ยตามตา
1: แล้วมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตามตาเนี่ย
3: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม
2: ต้อลม
3: ปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่ก็มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
1: 9 4 6 0 5ครับ2 8 3 9 4 5 3 2 5 93 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4 อะไรอ่ะ5 0ป่ะไม่แปด0
4: ไม่เป็นไรครับคุณป้า
3: เดาได้ครับเดาได้ค่ะ
4: มาถ้าต่อไป
1: 5 3 9 2 5ได้แล้ว
4: มองไม่เห็นนะ
3: ทีนี้ต่อไปก็

0: เดี๋ยวไปต่อไป
1: ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
0: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
1: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
0: เหมือนเดิมครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
1: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะ
2: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
1: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
2: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
2: ครับ
1: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
2: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
2: ครับ
1: สิ่งหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของคุณป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
2: ท
1: ่อน้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
2: มันจะนูนๆขึ้นมา
1: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
2: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
2: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
2: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
1: ค่ะยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค
2: ่
1: ะ
2: แต่อะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะ
2: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
1: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
2: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่น
1: ๆใช่ค่ะ
2: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
1: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
2: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วง ในกรณีถ้า

0: เกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
0: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีแล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อได้ใหม่
1: ได้ค่ะ
0: นะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
0: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆป้องกันดวงตาของเรา
1: ใช่ค่ะดวงตา
0: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับนะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
0: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงนะคะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
0: ได้ 2-3 วันแล้วค
2: ่
0: ะ
2: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆมาก
0: ๆน่าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
0: เจ็บมาก่อนเจ็บมาก่อน
2: แล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไห
0: มหน้าตรง
2: แล้วแขนไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
0: รู้สึกชาๆค่ะ
2: รู้สึกแปลกๆเหรอ
0: แปลก
2: หนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
0: ปวดตรงนี้หน่อยนึง
2: ปวดหน่อยนึงแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: เป็น
0: อันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่เรามาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: ครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้ปวดที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: แต่อยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับเส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย

0: นะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื
1: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
1: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตามกล้ามเนื้อตามกายวิภาค
1: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
1: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
1: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สัมพันธ์กันถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
1: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
1: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
1: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
1: แต่สำหรับน้องไม่ขลานี่ปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
1: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องละเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองที่สี่นิ้วเนี่ยกดลงไปกดลงไปโดนไหม
2: โดน
0: โดนกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกระเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
1: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
1: ตึงยังคะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
2: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
1: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
1: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว้นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
1: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องเมฆลานะครับขอบคุณน้องเมฆลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: หาหมอลูกนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้าง
1: นานค่ะเป็นแบ

0: เสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างนี้สามารถได้ยินนะคะ
1: นอนชั้น2
0: ใช่ค่ะ
1: ข้างล่างได้ยิน
2: แล้วนอนหลับดีไหมครับ
0: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไรนะ
0: ไม่มีเลยค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
0: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
2: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
0: ไม่มีเลยค่ะ
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
2: ความดันสูง
0: ใช่ค่ะ
2: ทานยาหรือยังฮะ
0: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
2: โรคอื่นมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: แพ้ยาไหมคร
0: ับ ไม่มีค่ะ
2: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
0: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เยอะเยอะไหมฮะ
0: ประมาณสัก 2-3 กิโล
2: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
0: ไม่ค่ะไม
2: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะ
1: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่
0: โอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
1: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการก้นครับ
2: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี่ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดเพราะฉะนั้นอาการก้นหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
1: แล้วกาแฟครับ
2: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
1: แต
2: ่พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึงหรือว่าบางคืนบางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
0: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จมูกบ่อยนะ
0: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดแล้วพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
2: แล้วรักษายังไงฮะ
0: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
2: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
0: ความดัน
2: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
1: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
0: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
1: มีแฟนหรือยังครับ
0: มีแล้วค่ะ
1: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
0: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
1: มากรนที่เรากรนแทนด้วย
2: เดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
1: เกิร์ลนั้นจันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
2: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
1: บวม
2: ใสเป็นลักษณะที่ของ
1: น้ำมูก
2: ฮะมีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูโพรงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
1: นี่จะลึกเข้าไปหน่อยนะครับ
2: สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเคว
1: ันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะคราวนี้แลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
1: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
2: ์
1: นี่
2: ใช่
1: ปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
2: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฟ้าปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจ

0: เออเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยฉะนั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่1คือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่1เนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆน
1: ะ
0: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่2เนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
2: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
2: 10% 10% ของน้ำหนักตัว
0: เช่นตอนนี้80กว่า
1: ค่ะ
0: ก็ต้องอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
1: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมติว่าลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนมั้ยคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
0: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
2: ้ระยะ
0: ใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
2: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองมีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพน
1: ะ
0: ครับสุขภาพของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
1: ้
0: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสากค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันนะคะคันเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
3: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค่ะ
3: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
3: ตอนแรกคือจับมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
2: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะ
3: ใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอ่ะค่
4: ะ
3: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอ่ะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
3: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอ่ะค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายมีมาก่อนบ้างไหมคะ
3: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่ะมีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวอะค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: ค่ะบนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
3: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึก
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
3: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
4: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจาม บ่อยๆไหมคะ
3: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะคือทั้งพี่ชายพี่สา

0: าวนะคะพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
1: ค่ะก็มีหลายคน
0: ค
1: ืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
0: ค
1: ่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
0: คืออ
1: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่
0: ะ
1: ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
0: ค
1: ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเผยขึ้นมาได้
0: ค
1: ราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ค่ะข่าวอะไรก่อนดี
1: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละ
0: ค่ะ
1: แต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
0: ี้
1: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสิริปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
1: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิมอันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้
2: นะคะนี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
0: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
1: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหม
1: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอะหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
1: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆ คนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
0: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
1: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
0: ค
1: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
1: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
3: วันนี้ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณ

0: ครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่สาวมากลัวเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
0: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้าง

0: คุณหมอแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรือได้นานๆค้างๆเนี่ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
1: ปวดหลัง
0: ใช่ค่ะถ้า
1: ปวดบริเวณเอว
0: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
1: เอวสองข้าง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
0: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
1: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
0: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
1: เป็นข้างไหนมากกว่าก
0: ันจริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
0: จริงๆ
1: ถ้านั่ง
0: อยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะล้าวแบบล้าวมากเลยต้องนอน
1: อยู่ในรถแล้วทำยังไง
0: ก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
1: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
0: ค่ะแล้วก็มีแอ่งบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นนะคะ
1: แล้วก็เล่นโยคะทำอะไรนะ
0: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราด
1: ใ
0: ช่
1: หรือว่าก้มหนัง
0: ลงก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราดอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
0: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยอะแน่นหน้าอก
1: ครับ
0: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
1: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
2: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
1: ครึ่งบนก่อน
2: คร
1: ับ เราก็จะดูว่าก้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
0: มันก็จะปวดปวดข้างหลัง
1: เงี้ยมองเพดานมีอาการอะไรไหม
0: มันจะปวดข้างหลังอ่ะ
1: ปวด
0: ปวดลงไปที่หลังเลยอ่ะ
1: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: แถวที่หมอจับๆบีบๆนี่มีอาการอะไรไห
1: มแค่ปวดปวดนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอะค่ะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะ
2: ครับ
0: ที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อที่จับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บ
0: แล้วเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม
2: ่ตั้งแต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันลามมันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: เป็นได้กล้ามเนื้อบางมัด
2: แล้ว
0: นะแล้วตรงข้างๆสะบักนี่แหละ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าเลยครับหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับปวดนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดประหลาดได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลยหรือ
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงที่ดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี
1: ้เอาข้างนี้ก่อน
0: ยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
2: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน
2: มันจะร้าวมันจะเสร็จแบบ
0: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไปที่ไหน
2: ที่คอค่ะ
0: คอเคยดึงไหมท่านี้
2: ยังค่ะ
0: ยังดึงเองนะ
2: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
0: เหนี่ยวหัวลงนะ
3: มันเป็นกล้าม
0: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
2: ค่ะ
0: นะอาจจะลงมาถึงนี
2: ่ค่ะ
0: นะถ้าเราปวด

0: แถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี
1: ้อาการแสดงว่าคุณแบบที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยึด
0: มันปวดล้าง่าย
1: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
0: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
2: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหม
0: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกคอเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮ
2: ะ
0: เกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะนะ
0: อันนี้ก็จะมีรองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังไว้เยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยอู
1: ้
0: หมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค
0: ่
1: ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม่
0: เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ตรงข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อนะเหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปงอศอกมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่าม
2: ือกอดเข่าจับกันเอาไว
0: ้แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
3: เส้นตรงต้นขาหลังยังยืดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
1: ค่ะแล้วมันสัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะฝ
0: ั่
1: ง
0: ใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งตรงแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าเหตุที่ปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
3: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
3: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเคลื่อนยืดสายไป
3: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้น

0: ให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอทั้ง6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที่หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
1: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำให้ครบ
2: นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะและหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่นๆ
0: หมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: สร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: โอ้บอยเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะคะแหละและจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเลยมา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามา Channel ค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามา Channel นะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามา Channel ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดปรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidol.ac.th นะคะ @drama.mahidol.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำมั่งคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ดำรงวงศิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์บอยสว
0: ั
2: สดีครับพี่แอร
0: ์อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมมาอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆ

0: ไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: โอ้ยเซ็งเฮ้ย
2: อะไรเพื่อนซ่า
1: โหเซ็งเลยดิ
2: เป็นไรพี่
1: เมื่อวานน่ะนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆได้ไปกินข้าวโอ้โหออร่ามันเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
2: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
1: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอ่ะดิ
2: ไม่ตรงไงอ่ะ
1: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอมั้ยนี่ดูในรูปมั้ยสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
2: แล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
1: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทะแม่งอยู่
2: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาล่ะ
1: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
2: โอ้โหหนักแล้วถ้างั้นน่ะ
1: พี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปเขาจะมีวิธีไหม
2: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยก็เดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
1: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
2: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
1: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
2: มี
1: ใครอ่ะ
2: หมอรามานี่ไง
1: จริงเหรอ
2: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
1: แต่ว่าจะพอไหม
2: อะไร
1: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
2: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดิ
1: ต้องโทรหาแม
2: ่ทำไม
1: ขายที
2: ่หนักแล้วแหละ
1: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วบ้านพาคนชราพาน้องมาอยู่กับเราจะดีเลยใช่ไหม
0: แหมนะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะตอนแรกไม่ตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกๆเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองเลยแบบนี้นะคะ เลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
3: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
0: อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่างนี้เอง
3: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
0: ุ่
3: มที่เป็นโรค

0: งั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
1: ้
0: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
1: ่
0: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขาขันแก่แน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นแล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขาขันแก่เนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรร่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้ามาเนาะแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
1: เข้าสู่วัยรุ่น
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
1: ค
0: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
1: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
0: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้งสองด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้
0: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาต้มโผแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยทุกคนนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะ
0: ใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขากรรไกร
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับ

0: หรือและหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักก่อนหักออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดออกซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่อ๋อทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม่
1: ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานเลยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็ลดกดเสียบเข้าปากของหลอดเข้าปากครับ
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้เท่าที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคุณหมออ
0: ืมใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือน12เดือนก็คือจะปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะ หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช
1: ่นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช่เลยครับ
1: ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมานี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได้อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันน่าจะเกิดทีหนึ่งครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกอันเนี้ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้ามีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นสายการไกลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก
1: ้
0: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเปียใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคีดแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวไปคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมรวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่า หมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้คือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคะ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการแล้วสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังหรือไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาสู่ปกติใหม่ได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค
0: ือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30รักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กล่าวไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้เขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook Rama Channel ของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
3: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟังเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาก็จะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะพอคนใกล้ตื่นมาคนใกล้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบๆ
1: อ๋อ อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่เราคงคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อพอดประเด็นไปครับ
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหม
0: อกรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกับฟันค่ะ
1: โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
1: ถาม
2: ว่าอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมาอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบงี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
2: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
1: ะ
2: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งต้น TSS ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSS เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด PTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยต่ำอาการไทรอยต่ำก็เช่นอ้วนขึ้น

0: ึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับมันผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: อภัยขอ
0: ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆจะได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะนั่นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็
0: ครับ
2: เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้ว
0: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับ

0: ให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้างผม
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
0: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกปัญหาว่าแก้ได้ไหมแก้ได
1: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งพี่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
0: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่านะ
1: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
0: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่า เราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
0: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับต้องเป็นกระดูกซี่โครง
1: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค
0: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้นมันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับมันยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะ ก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับ

0: ันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
1: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
0: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
1: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋มันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
1: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
0: กินเสริมก็ถือว่าช
1: ่
0: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
0: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
1: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
2: อาจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
1: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ้วครับผม
0: คุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
1: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมมาชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักบวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
0: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากิน

0: นมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
1: คร
0: ่
1: าว
0: ๆ
1: คร
0: ับค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
1: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
0: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่ผลตรวจด้วยนะ
1: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
0: ค่ะ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอย่างอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้าง นะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับยังไงก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATKอาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
0: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับแต่เดี๋ยว
1: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อนึงขีดเดียวอีกยี่ห้อนึง2ขีดบางทีมันก็จะมีความ
1: ใช่คร
2: ับเรื่องได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
0: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไออย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
2: คุ
0: ณหมอบอยคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

0: ร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับ
1: โอ้ยนี่ถ่ายไปแล้วเหรอ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: คืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะ มีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ท่าน

0: ั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ยๆขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้โอ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มนึงที่เจอได้นะครับจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมคร
1: ับต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อ

0: นื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
1: เอาลง
0: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกสำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่คร
1: ับร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปละเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้

0: หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปี ถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการจะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป พอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน
1: ้
8: นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล
7: ้
2: วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4

0: มาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
1: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
2: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
3: รับคำสั่งประจำการขอรับจุดหมาย
0: เอาละไปกันเถอะโอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
5: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
6: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
5: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
7: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
2: เลิฟเลิฟหล่อไหมล่ะ
1: เ
2: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
2: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
2: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
7: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
2: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
1: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
7: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
7: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็ ็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่เบิ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
1: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
8: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีนักเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ

0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
3: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
3: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายยกออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะ หรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ

0: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นซนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้ว
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเงี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่1ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนค่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลี่ยมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีนะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามาชาแนลด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันบ้างคะคุณครูปิงก็เช่นเดียวกันค่ะ

คุณครูปิงก็มีข่าวนะคะจะออกมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายนะคะเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะพร้อมไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: ครูเพื่อนยาและฉันเองน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักเลยนั่งตัวตรงๆเลยค่ะเช้านี้นะคะคุณครูปิงนะคะมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีข่าวมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะตอนนี้คุณครูปิงนะคะหยุดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณครูปิงนะคะได้ไปที่แห่งหนึ่งโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีการจัดงานนั่นเองแต่ว่าคุณครูปิงนะคะก็สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะและเข้าไปในงานนะคะก็มีคนเดินพลุกพล่านมากๆเลยบางคนก็ไอ บางคนก็โอ้โหเดินมานะคะรู้สึกว่าต้องอันตรายแน่ๆเลยเพราะว่าเขานะคะไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีน้ำมูกไหลด้วยเด็กๆคิดว่าคุณครูปิงไปที่ไหนมา
1: ที่งาน
0: ที่งานอะไร
1: งานชาติ
0: โอ้โหรู้ได้ไงคะเนี่ยคุณครูปิงนะคะไปที่งานกาชาดมาเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีการมาจัดงานที่บ้านของเราค่ะก็คืองานกาชาดนะคะและคุณครูปิงค่ะไปเดินมานะคะโอ้คนเยอะมากเลยแน่นมากเลยแต่ก็อยากไปเห็นนะคะว่าที่งานนะคะมีอะไรมาขายบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรให้ได้ทำบ้างค่ะคุณครูปิงยังได้ไปสอยดาวด้วยนะใครเคยไปสอยดาวบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชอบไปสอยดาวใช่ไหมคะคุณครูปิงค่ะได้ไปสอยดาวเสร็จแล้วคุณครูปิงนะคะก็ยังได้ไปทำกิจกรรมนะคะระบายสีตัวการ์ตูนกับลูกๆด้วยเป็นปูนปาสเตอร์แล้วก็ใช้สีน้ำค่ะระบายกับพี่ๆเพราะว่าพี่ๆลูกคุณครูปิงนะคะโตกับพวกเด็กๆก็เลยไปนั่งระบายสีกับพี่สนุกมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่บ้างลูกไปทำอะไรมาบ้างคะบางคนก็บอกว่าไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะหลายคนนะคะก็เคยไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่
2: ตอนนั้นเขาจัดงานใกล้ๆบ้านโซนแล้วโซนก็เห็นกรีน
0: เชิญน้องโอโซนออกมาเล่าเรื่องการไปเที่ยวของน้องโอโซนบ้างก็ได้ดีไหมคะนั่งตัวตรงๆแล้วก็สวมแมสค่ะดีมากเลยค่ะขอเชิญน้องโอโซนค่ะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกว่ามีเรื่องจะมาเล่าใช่ไหมครับเรื่องอะไรครับ
3: บ้านโอโซนเขาจัดงานวัด
0: งานวัดมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะ
3: แล้วก็โอโซนก็เห็นกรีนต่อโอโซนจะเดินกลับบ้านโอโซนเลยเดินตามกรีนและกรีนก็ไปป้อนอาหารสัตว์แล้วโอโซนก็ไปป้อนด้วย
0: โอ้โหหนุกเจอกันเหรอคะน้องกรีนที่แสดงว่าที่งานวัดที่น้องโอโซนกับน้องกรีนไปเที่ยวต้องอยู่ใกล้ๆกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยได้มีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าอยู่ในแถวบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วทำอะไรอีกไหมคะลูก
3: แล้วก็ไปเล่นบ้านลงกับสไลเดอร์ลงก็เดินลงมาแล้วสองก็ไปแล้วสองก็กลับบ้านแล้วก็ไปซื้อเลนลี่กินก
0: ่อนอ๋อได้มีประสบการณ์นะคะการไปเที่ยวที่ไหนคะเด็กๆที่งานวัดแล้วไปเจอกับใครกรีนก็คือเพื่อนในห้องเรียนของเรานั่นเองใช่ไหมคะกรีนกับโอโซนก็เลยไปทำอะไรด้วยกัน
4: ไปป้อนอาหารสัตว
0: ์ไปป้อนอาหารสัตว์เป็นตัวอะไรคะ
3: กระต่ายกับแพ
0: ะกระต่ายกับแพะนั่นเองปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆสามารถไปพบเจอเพื่อนๆได้นะคะในการไปเที่ยวที่งานต่างๆแล้วถ้าเด็กๆเจอคุณครูปิงนะคะข้างนอกในที่งานต่างๆเด็กๆจะทักทายคุณครูปิงไหมคะทักทายไหมคะทักทายว่าอย่างไรคะเด็กๆสามารถนะคะเดินเข้ามาทักทายคุณครูได้นะคะเข้ามากล่าวสวัสดีกันได้ค่ะและเด็กๆนะคะ สามารถเจอเพื่อนๆได้และทำอย่างไรด้วยเหมือนกันคะเจอเพื่อนๆก็สามารถกล่าวทักทายชักชวนกันไปเล่นด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะและเด็กๆขาใครมีเรื่องราวจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะขอเชิญน้องสกายค่ะวันนี้น้องสกายอยากมาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังครับ
5: หนูไปเที่ยวมา
0: ไปเที่ยวที่ไหนมาคะ
5: ที่งานกาชาด
0: อุ้ยไปเหมือนคุณครูปิ๊งเลยได้ไปเจอคุณครูปิ๊งหรือเปล่าโอ้ไม่เจอใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรที่งานกาชาดมาบ้าง
5: ซื้อของกิน
0: มีการซื้อของกินมีอะไรอีกคะ
5: ไประบายสี
0: ไประบายสีด้วยไประบายสีแบบไหนแบบเป็นตัวปูนปูนแบบคุณครูปิ๊งหรือว่าแบบผ้าผ้า
5: แบบปูน
0: แบบปูนเหมือนกันเลยเหรอคะแล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
5: ไปขึ้นชิงช้าสวรรค
0: ์โอ้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะขึ้นกับใคร
5: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะ
5: สนุก
0: หนูไม่กลัวเหรอลูก
5: ไม่กลัว
0: แล้วสูงไหมคะชิงช้าสวรรค์
5: สูง
0: ชิงช้าสวรรค์เด็กๆ เคยเล่นไหมเราจะต้องขึ้นไปนั่งแล้วก็ชิงช้าก็จะเป็นยังไงคะหมุนขึ้นไปนั่นเองใช่ต้องระวังด้วยนะคะทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเวลาไปเที่ยวหนูอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนมาคะงานกาชาดเหมือนคุณครูปิ๊งเลยแล้วไปทำอะไรมาบ้าง
6: ระบายส
0: ีทำอะไรอีกคะ
6: แล้วก
0: ็รับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะซื้อของกินใช่ไหมลูกแล้วก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถฟังเพื่อนๆแล้วก็จดจำเรื่องราวที่เพื่อนๆ เล่านะคะให้เด็กๆฟังได้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะแยะเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะไปเล่านะคะเรื่องราวของตนเองค่ะให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าอยากออกมาเล่าเรื่องอะไรคะ
1: แม่พาหนูไปซื้อผลไม้ที่ตลาด
0: โอ้โหมีอะไรบ้างคะลูก
1: องุ่นส้มสตรอเบอรี่แอปเปิ้ล
0: โอ้มีกี่อย่าง

0: คะเพื่อนๆลองนับตามสิคะอ่ะองุ่นชูนิ้วขึ้นมาอะไรอีกคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
1: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี
1: ่ส้ม
0: ส้มเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: เท่าไหร่กันแน่นับสิ
1: เอานับ1 2 3
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ชนิดเลยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วหนูทำอย่างไรต่อคะลูก
1: หนูก็กลับบ้านไปช่วยแม่จัดผลไม้ไปกิน
0: อ๋อแล้วตอนจัดผลไม้หนูได้เห็นคุณแม่ล้างผลไม้ไหมคะ
1: เห็น
0: คุณแม่ล้างผลไม้อย่างไร
1: เปิดน้ำแล้วก็ล้างผลไม้
0: เปิดน้ำแล้วก็ล้างผลไม้ไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เสร็จแล้วแม่ก็เอาไปกิน
0: ปอกเปลือกไหมคะ
1: ปอกค่ะ
0: กินตรงไหนของผลไม้บ้างคะ
1: เช่น
0: ส้มเช่นส้มต้องปอกเปลือกไหมคะ
1: ปอก
0: ปอกเปลือกข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็กินตรงไหนคะ
1: เนื้อ
0: ส้มเมล็ดล่ะคะเมล็ดที่อยู่ด้านในส้มทำอย่างไรคะ
1: ทิ้ง
0: อ๋อแล้วตอนที่ทิ้งหนูทิ้งอย่างไร
1: ทิ้งที่ถังขยะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะใครนั่งตัวตรงๆหน้าแต่หูยกมือค่ะน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ตอนที่หนูกลับบ้านแล้วหนูกลับไปหนูก็ปวดหัว
0: หนูปวดหัวหนูเป็นอะไรลูก
1: หนูไม่สบาย
0: หนูไม่สบายมีอาการอย่างไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูก็ตัวร้อน
0: ตัวร้อนด้วยมีอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วแม่ก็พาไปโรงพยาบาล
0: คุณแม่ก็เลยพาหนูไปที่โรงพยาบาลแล้วหนูเป็นอะไรคะลูก
1: คุณหมอบอกว่าต้องเข้าห้อง ICU
0: โอ้ต้องเข้าห้อง ICU เลยเหรอคะเพราะอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่า
0: หนูไข้สูงเหรอคะ
1: ใช
0: ่แล้วมีอาการอย่างไรอีกไหมคะ
1: อ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลียอันนี้คือตอนนานมาแล้วเหรอลูกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อหนูมีประสบการณ์การเข้าห้อง ICU มาบอกเพื่อนๆเหรอคะ
1: ใช่
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าห้อง ICU นะคะเป็นห้องที่เวลาเรามีอาการฉุกเฉินแล้วหนักอาการหนักไม่สบายมากนะคะเด็กๆจะต้องเข้าไปที่ห้อง ICU นะคะอาจจะเป็นตอนที่เด็กๆนะคะเป็นเบบี้อยู่ก็ได้อาจจะมีไข้สูงนะคะหรืออาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าไปที่ห้อง ICU ค่ะน่ากลัวมากๆเลยดีนะคะเนี่ยที่น้องเอ๋ยหายแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะมีทั้งเรื่องเจ็บไข้ไม่สบายเรื่องไปเที่ยวนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันในการออกไปด้านนอกนะคะของการไปซื้อของการไปทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวค่ะก็สามารถนะคะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะคะมาออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้อยากทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะใช้เครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะชนิดนี้ค่ะอะไรคะ
1: กล
0: ับ
1: ม
0: ือนั่นเองคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะช้า

0: ทำท่าทางอย่างไร
1: ช้าๆ
0: ช้าๆค่ะเร็วเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: เร็ว
0: ให้เร็วนั่นเองค่ะและ2ครั้งดังติดกันก็คือหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆน่าจะทราบข้อตกลงกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะ

0: เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะมีคนยังไม่เปลี่ยนท่าด้วยนะเดี๋ยวขอเรียกคนเปลี่ยนท่าก่อนแล้วกันนะคะน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ยีรา
0: ฟน้องดินละลูกจิงโจ้อุ๊ยหนูละคะอิงฟ้า
1: สะพายกระเป
0: ๋าโอ้โหมีหลากหลายท่าเลยน้องกรีนละคะทำท่าอะไรจ๊ะ
1: ทำเล็บ
0: โอ้โหมีท่าแปลกใหม่ด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: กุ้ยชายทำท่าอะไรอยู่ลูกว่ายน้ำซินล่ะคะถูพื้นมีคนทำท่าแปลกใหม่ดีนะน้องนอทำท่าอะไรอยู่จ๊ะหมาป่าโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีภาพแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ทำท่าแปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะมีท่าอะไรนะคะขายขนมเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะ เมื่อถึงสัญญาณหยุดค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะพูดว่าส้มให้เด็กๆนะคะกระโดดไปที่มุมวิทยาศาสตร์ด้านหลังค่ะต้องกระโดดด้วยนะเดินไปเฉยๆวิ่งไปเฉยๆได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ต้องกระโดดไปถ้าคุณครูปิงพูดว่าอะไรคะ
1: ส
0: ้มถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงให้เด็กๆหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นให้เด็กๆปรบมือนะคะแล้ววิ่งมาที่มุมด้านหน้านะคะมุมบล็อกตรงนี้ทำได้

0: มคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะมะม่วงมะม่วงนะมะม่วงทำท่าอะไรคะมะม่วงทำท่าอะไรคะหมุนตัวแล้วนั่งลงใช่ไหมคะใครจำได้ก็รีบทำเลยใช่ไหมคะถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงต้องหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าส้ม
1: กระโดด
0: ไปที่มุมด้านหลังถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นปรบมือแล้วทำยังไงคะมาปิงไปมุมด้านหน้าเด็กๆต้องฟังข้อตกลงดีๆลุกขึ้นยืนต่อค่ะเดี๋ยวทำใหม่นะคะองุ่นค่ะเด็กๆต้องฟังดีๆนะไปกันต่อค่ะมะม่วงค่ะส้มค่ะทำท่าเหมือนเดิมนะยังทำท่าอยู่นะเคลื่อนหน่อยต้องทำท่าไปด้วยนะคะน่ารักมากค่ะมะม่วงค่ะมีคนยังทำไม่ถูกด้วยนะแอบมองเพื่อนตลอดเลยเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันอีกหนึ่งรอบสิคะถ้าคุณครูปิงพูดว่าส้มทำท่าอะไรคะทำอะไรนะคะ
1: กระโดด
0: ไปเข้ามุมด้านหลังถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงล่ะคะหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นล่ะคะปรบมือแล้วทำอย่างไรไปมุมด้านหน้าใช่ไหมคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่าม้าม่วงค่ะองุ่นค่ะส้มค่ะมะม่วงค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะนั่งลงทันไหมนะแล้วใครยังไม่นั่งคะเนี่ยแสดงว่าฟังไหมคะ
1: ไม
0: ่ฟังค่ะเพราะว่าเพื่อนคนที่ฟังต้องทำอะไรนั่งลงเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณครูปิงให้สัญญาณบอกว่าอะไรคะมะม่วงเด็กๆต้องหมุนตัวแล้วก็นั่งลงแล้วตอนนี้เด็กๆคนไหนหมุนตัวแล้วนั่งลงทันบ้างคะเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางทันหรือเปล่าคะ
1: ทัน
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยว

0: าให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆขยับตัวเองนะคะเข้าเป็นครึ่งวงกลมเหมือนเดิมเลยพร้อมแล้วหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งตบตักสองครั้งยืดขาออกมาจะค่อยๆจับที่ข้อเท้าเอาขาวางไปตรงๆนะคะค่อยๆเลื่อนมือมาจับที่ข้อเท้าจับที่เท้าตัวเองถึงไหมจับเท้าค่ะเอาขาวางลงแบบนี้เอาขาวางแบนๆลงไปห้ามเอาขาขึ้นมาเดี๋ยวโป๊ะวางสิคะเอาขาวางแบบคุณครูปิ้งค่ะเร็วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขาพับเข้ามาข้างหนึ่งจับข้างเดียวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขาพับเข้ามาอีกข้างหนึ่งจับขาข้างเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยืดตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บิดตัวไปทางซ้ายนับ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เปลี่ยนทาง
1: 1 2 3 4 5 6
0: นั่งสวยๆลูก
1: 8 9 10
0: นั่งเอากระโปรงคุมเข่าไว้นะคะก้มหน้าลงไปนับ สมาธิกันค่ะพร้อมหรือยังคะนั่งเอามือผสานกัน

โธพุทโธหลับตาไว้นะคะตัวตรงๆเลยนะ

0: เด็กค่อยลืมตาขึ้นค่ะมีสมาธิแล้วก็สดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะกับการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดในท่านั้นได้ทันทีค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ฟังเสียงสัญญาณนะคะวันนี้นอกจากสัญญาณหยุดแล้วคุณครูปิงให้ทำมาอะไรอีกคะฟังอะไรคะฟังข้อตกลงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างมะม่วง
1: ส
0: ้มแล้วก็องุ่นใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็จะฟังข้อตกลงนะคะในการทำข้อตกลงนะคะคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนนะคะผลไม้ต่างๆนะคะในการทำข้อตกลงทำท่าทางให้ทำตามนะคะคำ

คุณครูนะคะได้ทำการตกลงกับเด็กๆไว้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะฟังแล้วก็คิดท่าทางนะคะตามข้อตกลงที่ได้กำหนดค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะเสริมประสบการณ์ค่ะและสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยนี้ค่ะหน่วยผลไม้หน่วยผลไม้ใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะหน่วยนี้นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะได้รู้จักชื่อของผลไม้ต่างๆมีผลไม้อะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักอะไรบ้างนะคะแอปเปิลสตรอเบอรี่องุ่นบลูเบอรี่แก้วมังกรเงาะมะม่วงส้มเชอร์รี่มะพร้าวสับปะรดอะโวคาโดใช่มะนาวหรือเปล่าคะใช่มะนาวหรือเปล่าเด็กๆหมายถึงลูกนี้ใช่ไหมใช่ลูกนี้คืออะไรเด็กๆกีวีนะคะไม่ใช่มะนาวนะลูกเป็นผลกีวีนะคะมีอะไรอีกที่เด็กๆรู้จักคะสับปะรดมังคุดใช่ไหมคะทุเรียนโอ้โหเด็กๆนะคะรู้จักชื่อผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้วเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะมาบอกเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันเรื่องผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันนอกจากชื่อรูปร่างลักษณะผลไม้ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้เราจึงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติของผลไม้ค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆเคยชิมรสชาติไหมคะเคยแล้วใช่ไหมคะลูกครูปิ๊งค่ะก็มีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด้วยนะเด็กๆอยากฟังไหมคะ
1: อยากฟัง
0: นั่งตัวตรงๆเลยค่ะปริศนาคำทายนี้บอกว่าอะไรเอ่ยเปลือกเขียวเนื้อแดงเมล็ดแห้งสีดำเนื้อในชุ่มฉ่ำกินแล้วชื่นใจเดี๋ยวคุณครูปิ๊งถามอีกหนึ่งรอบค่ะอะไรเอ่ยเปลือกเขียวเนื้อแดงเมล็ดแห้งสีดำเนื้อในชุ่มฉ่ำกินแล้วชื่นใจอะไรคะ
1: แตงโม
0: เด็กๆคิดว่าเป็นแตงโมเหรอคะทำไมถึงคิดว่าเป็นแตงโมคะลูก
1: เปลือกแตงโมก็
0: เขียวๆเพราะว่าเปลือกแตงโมสีเขียวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่บอกเป็นว่าเป็นแตงโมอีกคะ
1: เน
0: ื้อสีแดงมีอะไรอีกคะโอ้โหขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะน้องน็อตคิดว่าทำไมถึงเป็นแตงโมคะมีอะไรบอกถึงแตงโมบ้างคะ
2: เนื้อสีแดง
0: เนื้อสีแดงมีอะไรอีกคะ
2: เปลือกสีเขียว
0: เปลือกสีเขียวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: เมล็ดแห้งสีดำ
0: เมล็ดแห้งสีดำด้วยเมล็ดแตงโมก็สีดำใช่ไหมคะลูกน้องน็อตเลยคิดว่าเป็นแตงโมเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้อตอบว่าแตงโมถูกต้องหรือเปล่าดีไหมคะเพื่อนๆขอบ

0: คุณค่ะน้องนอต
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะ
0: ถูกไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน้องนอตบอกว่าเปลือกเป็นสีเขียวเหมือนกันและมีเนื้อด้านในเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีแดงเมล็ดล่ะคะเมล็ดก็สีดำเหมือนกันกับที่คุณครูนะคะทายปริศนาเลยฉะนั้นก็คือแตงโมแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าแตงโมนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรเหมือนในคำทายเลยใช่ไหมคะว่าบอกว่ากินแล้วจะเป็นยังไงคะสดชื่นแสดงว่าหวานชื่นใจนั่นเองใช่ไหมคะ
2: แตงโมม
0: ี
2: น้ำเยอะ
0: อ๋อใช่แล้วค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนั่นเองทานแล้วนะคะรับประทานจะทำให้เด็กๆรู้สึกสดชื่นนะคะวันนี้คุณครูปิงค่ะมีนี่ผลไม้มาให้เด็กๆลองรับประทานด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงนะคะอยากให้เด็กๆลองชิมรสชาติค่ะของผลไม้ต่างๆเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะหาผลไม้นะคะที่มีรสชาติแตกต่างกันค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ทดลองชิมรสชาติกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะมีผลไม้2รสชาติค่ะแต่มีกี่จานคะเด็กๆลองนับสิคะจานที่1ค่ะจานที่2จานที่3และจานที่4ค่ะแต่มีแค่2รสชาตินะคะเด็กๆจะมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาชิมกันก่อนค่ะดีมั้ยคะ
2: ด
0: ีให้เด็กๆปลายทางนะคะชิมรสชาติของผลไม้นะคะกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาต่อแถวนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติผลไม้ชนิดต่างๆค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะหรอคะอันสุดท้ายเปรี้ยวเลยเหรอคะเด็กๆรู้จักไหมอันสุดท้ายที่คุณครูปิงให้รับประทานคืออะไรเขาเรียกว่าตะลิงปิงค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเป็นยังไง
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวและมะม่วงสุกล่ะคะมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานค่ะ
1: แต่บ
0: ลู
1: เ
0: บอร์รี่ล่ะคะ
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยว
1: หวาน
0: ตะลุเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: อะไรเปรี้ยวบ้าง
1: บล
0: ู
1: เบอร
0: ์
1: ร
0: ี่กับตะลิงปิงใช่ไหมลูกอะไรหวานบ้างคะ
1: มะม
0: ่วงกับแคนตาลูปก็จะรสชาติหวานอันนี้รสชาติเป็นอย่างไร
1: เปร
0: ี้ยวใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้คุณครูห้องเรียนปลายทางนะคะให้เด็กๆได้ชิมผลไม้มีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันกับห้องเรียนต้นทางเลยเหรอคะมีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวานใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ชิมรสชาตินะคะผลไม้ค่ะแต่ละชนิดนะคะเด็กๆอาจจะได้ชิมผลไม้แตกต่างชนิดกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเด็กๆก็จะได้รับรู้ค่ะถึงรสชาติของผลไม้นะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: นี่ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนรอคอยที่จะทำกิจกรรมศิลปะบ้างคะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยและเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบจีบมือค่ะจีบมือหรือยังคะเอามือนิ้วกลางลงเอามือนิ้วนางลงเอามือนิ้วก้อยลงค่ะขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยนั่งตัวตรงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำนะคะถึง3กิจกรรมกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์คือแผ่นรองปั้นกับอะไรคะดินน้ำมันนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะกระดาษและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองวันนี้กิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาทำอะไรนะทำอะไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะพาเด็กๆนะคะมาประดิษฐ์ที่คาดศีรษะผลไม้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะภาพผลไม้นะคะวันนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยหลากหลายภาพเลยมีทั้งองุ่นมะม่วงชมพู่สับปะรดใช่ไหมคะส้มเด็กๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อมาค่ะอะไรคะสีเทียนค่ะกันไกลปลายโมนเด็กๆใช้อย่างไรใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเป็นของมีคมใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังกันทุกคนเลยนะคะต่อมาค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดนะคะและอย่างสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะอะไรคะเอาไว้คาดศีรษะค่ะก็จะเป็นกระดาษเส้นนะคะวันนี้ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยให้เด็กๆระบายสีภาพผลไม้ตามที่เด็กๆชื่นชอบเช่นเด็กๆชอบภาพองุ่นแล้วองุ่นมีสีอะไรล่ะคะสีม่วงก็ได้สีอะไรได้อีกสีเขียวก็ได้ใบล่ะคะใบก็อาจจะเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมคะเด็กๆต้องระบายสีตามภาพของจริงตามของจริงเลยนะถ้าองุ่นเป็นสีแดงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้องุ่นเป็นสีดำได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อาจจะดูไม่เหมือนของจริงสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีให้คล้ายๆของจริงเท่าที่เด็กๆจะจำได้เลยและมะม่วงล่ะคะมะม่วงมีสีอะไรบ้างมะม่วงมีสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกใช่ไหมคะมะม่วงมีสีเขียวล่ะคะมะม่วงดิบที่ยังไม่สุกใช่ไหมคะก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมลูกได้ค่ะชมพู่ล่ะคะชมพู่ออกสีอะไรบ้างคะชมพูแดงๆมีสีอะไรอีกคะสีเขียวก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นใช้สีเขียวอ่อนใช่ไหมลูกใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมคะเห็นไหมคะสับปะรด

0: คะ
1: เหลืองเข
0: ียวเหลืองเขียวอะไรได้อีกคะสับปะรดเด็กๆ เคยเห็นสีอะไรอีกคะ
1: สี
0: เหลืองส้มก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วใบสับปะรดล่ะคะสีเขียวถูกต้องค่ะส้มล่ะคะส้ม
1: ส้ม
0: ก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมคะแล้วก็ใบเป็นสีทำได้ไหมลูกคุณครูปิงต้องระบายให้ดูไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าโตเป็นพี่แล้วแต่เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเราจะใช้กรรไกรค่ะกรรไกรทำอะไร
1: ต
0: ั
1: ด
0: แบบไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องตัดทับเส้นตรงที่เป็นสี
1: ด
0: ำเวลาเด็กๆเล็งเด็กๆมองนะคะคุณครูปิงจะเล็งแบบนี้ค่ะให้ปลายกรรไกรนะคะตั้งตรงนาบกับเส้นแบบนี้เลยแล้วเด็กๆถึงจะใช้นิ้วกดลงไปเพื่อจะตัดกระดาษตึ๊บเห็นไหมคะให้ตรงเส้นก่อนเด็กๆถึงจะตัดกระดาษตรงถ้าเด็กๆไม่มองจะตัดตรงไหม
1: ไม
0: ่ตรงค่ะดันกรรไกรอย่างเงี้ยค่ะเข้าดันเข้าไปเรื่อยๆนะคะดูนะคุณครูปิงก็จะดันเข้าไปเรื่อยๆดันกรรไกรเข้าไปเลยดันให้ตัดตรงขาดไปเลยเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วพลิกกระดาษดูนะเสร็จแล้วคุณครูปิงพลิกกระดาษจะตัดฝั่งนี้ต่อก็พลิกมาให้มาตั้งตรงกับตัวเองตั้งนิ้วหัวแม่มือขึ้นด้านบนนะคะนิ้วเด็กๆใส่ลงไปในช่องแบบนี้และขยับกรรไกรตั้งให้ตรงตัดไปเดี๋ยวคุณครูปิงจะสังเกตว่าเด็กๆสามารถตัดเส้นตรงนะคะตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่าและหมุนไปตัดไปอีกเรื่อยๆจนครบทั้ง4ด้านทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะเมื่อเด็กๆตัดกระดาษครบทั้ง4ด้านแล้วคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆติดลงบนเส้นสำหรับคาดศีรษะทาอะไรคะถึงจะติดได
1: ้
0: ทากาวลงไปติดตรงกลางเส้นเลย2ข้างเด็กๆก็ดูนะคะเราจะติดตรงกลางแบบนี้เลยเพื่อจะเอาไว้คาดศีรษะของเราโดยทากาวลงไปที่เส้นวิธีการใช้กาวลืมหรือยังลูกยกขึ้นมาเลยแบบนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ยกขึ้นมาคนๆปุ๊บยกขึ้นมาแล้วก็ต้องเอียงปาดที่ริมขอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถึงจะมาทาเสร็จแล้วก็เอาวางลงไปติดลงไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณครูจะเป็นคนทําอะไรให้เด็กๆวัดศีรษะแต่ต้องเอาไปทําอะไรก่อนเนี่ยยังไม่แห้งเลยต้องเอาไปทําอะไรก่อนคะเอาไปตากให้แห้งเสียก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมาติดที่ไหนให้เด็กๆที่คาดศีรษะให้เด็กๆทําได้มั้ยคะใครอยากทํากิจกรรมนี้บ้างนะเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆต้องเลือกทำกี่กิจกรรมลูกกี่กิจกรรมนะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นมุมได้ค่ะตามที่เด็กๆสนใจเลยวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะ